0: ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
1: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
3: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
1: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
4: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐาน พราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นเพราะไม่ได้อนุญาต
4: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
6: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
2: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูสประเทศฝรั่งเศส ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบทีกิสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8-13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12-13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9-11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1

0: องและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฏฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข

0: ก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
4: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
3: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Review SME ไว้ไงบ้างนะคะ
4: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME ค่ะเราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักร หรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
3: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
4: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
3: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
4: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกนึงที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ สามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
3: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
4: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
3: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณ
4: ค
3: ่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
7: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailandเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8: และกฎหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem based มันอยู่บนอุตสาหกรรม centric เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
8: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมา
9: จากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
7: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
11: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
10: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
12: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
10: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
6: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
15: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
14: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
16: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
14: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
18: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดสภาเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยก็เป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับเข้าสู่วาระที่2นะครับวาระที่2ก็คือการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ของบมาประมาณนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม
2: ครับ
1: ดูในรายละเอียดดูในไส้ในว่าโครงการที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้หรือเปล่าและสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเงินประมาณนี้เนี่ยกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีการตัดงบประมาณเนี่ยในบางส่วนที่เห็นว่าเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำณวันนี
2: ้
1: เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศกันออกมานะครับถ้าพูดถึงการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร
2: ่
1: เพราะไม่เหมือนเวทีในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับพูดต้องพูดอยู่ในกรอบอยู่ในตัวเลข
2: อ
1: ยู่ในงบประมาณอยู่ใน presentation powerpoint เนี่ยที่เขาขึ้นจอไว้ให้นะครับจะไปเบี่ยงประเด็นบอกโอ้หัวสวมันไม่ได้หัวสวมันไม่เกี่ยวอะไรงบประมาณ
2: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบใช่ไหม
2: ครับ
1: ไทย AI Passport เกี่ยวไหม
2: ก็อาจจะเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆเพราะไทย AI Passport ใช้เงินงบกองทุน DE
2: ครับ
1: 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ส่วน TOR อะไรยังไงเอื้อเอกชนยังไงไปว่าในอีกเวทีนึง
2: ครับ
1: นะฮะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เขาจะมาขย่ม
2: สอบท้องถิ่น
1: สอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงอีกอ่ะโอเคจริงอยู่ใช้เงินเนี่ยในการที่จะจัดสอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: แต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาประเด็นนี้ไปขยี้เรียบร้อยเมื่อวานนี
2: ้
1: ที่เขาจะมีการประกาศการชุมนุมนะฮะประกาศการชุมนุมวันพฤหัสที่10นะฮะ
2: ครับ
1: พฤหัสที่10 9โมงกว่าเนี่ยแถวๆสถานทูตอิสราเอลส
2: ุ
1: ขุมวิทคลองตันแถบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหล
2: ี
1: กเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าหน่อย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะฮะในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: รายที่2นะครับ
1: เ
2: พราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนก็มีการมีประเทศไปแล้ว1รายนะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเพราะเหตุใดนะครับ
1: นะแล้วก็คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำระดับสูงนะฮะผมต้องใช้คำนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ค
1: ุณสนธิเป็นแกนนำนะฮะตอนนี้ประกาศทวงคืนประเทศฮะรู้สึกว่าจะตั้งชื่อกลุ่มใหม่หรือเปล่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
2: คอนเซปต์นะ
1: เ
2: ป็นคอนเซปต์แต่อาจจะเป็นชื่อยังไม่ได้เป็นทางการ
1: คือถ้าจะใช้ชื่อตามข่าวเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยนะครับผมเห็นเสื้อที่คุณสนธิใส
2: ่ครับ
1: ทวงคืนประเทศไทยก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มผู้กดดันในทางการเมืองเนี่ยใช้ชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่การชุมนุม ในสมัยที่คุณสนธิชุมนุมเนี่ยในห้วงที่ขับไล่คุณทักษิณประมาณปี2540กว่า
2: ครับ
1: 40กว่าเนี่ยที่ไปจัดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วก็ไปปิดล้อมทำเนียบจนนำไปสู่การรัฐประหารปี2549
2: ครับ
1: พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นบิ๊กบางจำได้ดีจำได้ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารนะอันนั้นคือในครั้งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงเยอะนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
2: ครั้งที่แล้วคือ เหมือนคล้ายๆไล่รัฐบาลไหมครับ
1: คือรูปแบบของสมการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันและโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเมื่อปี 2547-48 เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยแบบนึงณวันนี้เนี่ยมีการระดมคนระดมพลเนี่ยผ่านโซเชียลข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะส่วนการที่จะระดมมวลชนต่างๆเนี่ยเมื่อวานเชื่อว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อถามว่ามีใครเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่กับข้างคุณสนธิบ้างนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างขั้นตอนกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังเพราะดูปฏิทินทางการเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือนมีการจัดตั้งและวางแผนว่าไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้จะสามารถยกระดับการชุมนุมได้การชุมนุมจะเริ่มจากการชุมนุมเล็กๆก่อนในเรื่องหนึ่งและต่อไปพอมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นจุดในการที่จะเรียกมวลชนเนี่ยมาชุมนุมสมทบกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต้องเริ่มให้เกิดการชุมนุมก่อนจุดขึ้นมาก่อนถ้าจุดประเด็นแล้วยังไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกไปแต
2: ่
1: ถ้าจุดแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับในทางที่ดีก็จะมีการขยายประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งมองแล้วเนี่ยจุดที่จะเป็นการขยายประเด็นอันนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยหลังจากที่ไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้แล้ว14กันยายนจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องของหัวสว229คน
2: ครับ
1: ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนละครับถ้าไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก
2: ็
1: จะเรียกมวลชนมาบอกว่านี่คือความไม่ชอบธรรมนี่คือไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: 28กันยายนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
2: กกต.
1: กกต.นั่นแหละนะฮะม
2: ี
1: จุดในทางการเมืองเนี่ยเยอะเพื่อที่จะเป็นจุดตัดในการยกระดับการชุมนุมในทางการเมืองนะฮะ
2: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเมืองต้องบอกว่าจับตาแล้วแหละเพราะมันเริ่มร้อนแรงขึ้น
1: การเมืองในสภาก็ค่อนข้างที่จะร้อน
2: ครับ
1: การเมืองนอกสภาร้อนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เมื่อคืนก็มีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและควรที่จะหยิบยกมาพูดคุยก
2: ็
1: มีนะฮะไล่เรียงกันก่อนตั้งแต่เริ่มนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะก็มีการพิจารณานะครับประชุมนะฮะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวงเงินเนี่ย 378,000 ขออภัยเท่าไหร่นะ
2: 3ล้าน
1: 3ล้าน 788,000 ล้านล้านบาท
2: ครับ
1: ขออภัยงงกับตัวเลขฮะ
2: ครับ
1: ในวาระที่2แล้วนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอให้ปรับลดงบลง 100,000 ล้านบาทเพ
2: ื่
1: อเปิดพื้นที่การคลังรองรับภาระการใช้จ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้พร้อมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังขาดงบประมาณอีก 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำจะอยู่ที่ร้อยละ76ครับขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนนท์ฮะกรรมาธิการฮะเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี69พร้อมเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีพ
2: ู
1: ดได้ง่ายไม่ต้องโตเอาไว้เท่านี้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมความขาดดุลแล้วก็ภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้เสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยในปี70หน่วยงานรัฐจะนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณ ร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังครับส่วนคุณสุชาติธาดาธำรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าควรปรับเสนอลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ไม่เร่งด่วนซ้ำซ้อนและจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าพร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณฐานศูนย์และตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการวงเงินสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะฮะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการมุ่งอภิปรายเรื่องของการปรับลดงบประมาณหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการมาพูดถึง นะครับในเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะพูดถึงในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมจนจบนะครับเพราะว่าท่านนายกก็มีภารกิจบินไปที่นอร์เวย์ต่อด้วยนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยครับภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพูดคุยในวาระที่2และวาระที่3นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมการที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันแรกครับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงเช้าก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบคำนองคลองธรรมนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุและผลนะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและก็นำไปพิจารณาท่านนายกบอกว่าทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่ดีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้และก็การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการดำเนินการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายหลังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะครับเดินทางไปที่ทำเนียบปฏิบัติภารกิจต่อนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำก็มีการเดินทางไปที่นอร์เวย
1: ์ครับ
2: นะครับเป็นภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกพาดหัวและส่งในโลกออนไลน์ที่เป็นกรณีที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนนท์
2: ครับ
1: กรรมาธิการเนี่ยที่เขาบอกว่าก็พาดหัวกันไว้บอกว่าจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีพูดง่ายๆข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไปก่อนได้ไหม
2: ครับ
1: สัก 1-2 ปีเพื่อให้ภาระการเงินการคลังของประเทศเนี่ยกลับสู่ภาวะที่วิกฤตน้อยลงกว่านี
2: ้
1: พูดง่ายๆก็คือให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนั่นเองนะครับก็มีเสียงออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ครับ
1: เห็นด้วยก็บอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะฮะเพราะว่าราชการเนี่ยก็สบายมานานช่วงวิกฤตปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโควิดราชการเนี่ยลอยตัว
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะได้เงินเดือนประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะตกงานเลยนะฮะเอกชนก็ย่ำแย่ราชการควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ความเห็นที่เห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ามันมีผลต่ออัตราการเจริญก้าวหน้าของข้าราชการก็คือว่าเรื่องของการคำนวณบำเหน็จบำนาญควบคุมความก้าวหน้าในการเติบโตนะฮะคือถ้าเงินเดือนเนี่ยถูกตัดไปปุ๊บเนี่ยบำเหน็จบำนาญที่เขาจะได้ในอนาคตก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ตัดสักปีนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดไม่ให้คุณไม่ได้เงินเดือนเลยนะแต่ก็ให้เงินเดือนทุกเดือนเพียงแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนให้ปกติข้าราชการพลเรือนเขาจะขึ้นเงินเดือน6เดือนต่อ1ครั้ง
2: ครับ
1: 6เดือนต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดปีนี้เราไม่ขึ้นให้คุณแต่ถือว่าช่วยชาติมาตรการนี้ใช้ได้ไหม
2: ผมมองว่าต้องมีการประชาพิจารณ์ก่อน
1: ไม่ผ่าน
2: ไม่ผ่านก็ตามนั้นครับ
1: ไม่ผ่าน
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นความคิดเห็นแค่คน1คนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาโดยตรง
1: ถ้าถามคนที่ผลกระทบแบบผมว่าส่วนใหญ่อ่ะ
2: ก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
2: แน่นอน
1: นะถ้าถามคนทั้งประเทศละเอา60ล้านคน
2: มันก็ต้องให้มีการประชาพิจารณ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นเราทำประชาพิจารณ์60ล้านคนไหม
2: ก ก็จริงๆการทำทุกครั้งการทำท
1: ุ
2: กครั้งคือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างเวลากรณีที่จะมีการปรับกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องนี้ก่อน
1: ทำประชาพิจารณ์เป็นภาคเป็นพื้นที่ไป
2: ครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แน่แหละต้องทำความคิดเห็นของประชาชน
2: ครับ
1: 60ล้านคนนะครับถ้าคุณไปถามข้าราชการเนี่ยคำตอบผมรู้
2: แน่นอนข้าราชการก็รู้สึกว่า
1: ใครจะอยากใครจะอยาก
2: การที่แบบว่าเงินเดือนแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มาก
1: ไม่ได้
2: มากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการฟีดเงินเดือนคือไม่ได้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ยังไงก็ต้องได้
2: แล้วถ้าอย่างอื่นล่ะหมายถึงว่าประเด็นอื่นๆที่มีการวางนโยบายของรัฐบาลไว้หรือว่าการใช้งบประมาณอื่น
1: ๆหมายถึง
2: เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การลด
1: เอาเรื่องของเราก่อนเอาเรื่องของเราก่อนเอาเรื่องของเราก่อนก็คือว่า
2: อันนี้คือ
1: การปรับลดงบประมาณเนี่ยในจำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนราชการจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วเราได้เงินตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรเยียวยาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้าม
2: ี
1: การศึกษามาแล้วเนี่ยโอเคนี่คือคุ้มทางเข้าที่น่าสนใจ
2: แต่ว่าหลายคอมเมนต์นะครับคืออันนี้ในมุมมองของคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการลดเงินเดือนของสวสสซะส่วนใหญ
1: ่ไปแตะเขาอีกแล้ว เขาเอาเรื่องข้าราชการ
2: เออแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าจากประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
2: หมายถึงจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วีระพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามถ้าในการนำเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือตามที่ท่านอาจารย์วีระนำเสนอมาก็คือเป็นหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
1: เป็นเพียงข้อเสนอแนะที
2: ่
1: น่ารับฟัง
2: ครับ
1: นะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าวอาจารย์วีระบอกว่าเอาเต็มๆนะ
2: ครับ
1: ตอนที่พิจารณางบรายจ่ายมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากทั้งรายการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานลูกจ้างรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทรายการเบี้ยเงินเบี้ยหวัดบำนาญประมาณ 889,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมรองรับวิกฤตความผันผวนของพลังงานอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: ต่างกันนะฮะทุกคนรู้ว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400 ล้าน
2: ท่าน
1: จากการสอบถามพบว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้ของงบประมาณก้อนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการขอใช้งบกลาง 12,000 ล้านบาทเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบซึ่งในแง่ของไอเดียถือว่าดีที่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่เลือกโครงการที่จะคิดว่าเป็นปัญหาเพราะทำซ้ำกับพรบ.กู้เงิน 400 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ตนขอเสนอตัดทิ้งทั้งก้อน
2: อ
1: ันน
2: ี้
1: ประเด็นที่1
2: ครับ
1: พอมาประเด็นนี้เงินเดือนข้าราชการนะครับคุณวีระนะฮะก็บอกว่า เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเงินปรับบุตรข้าราชการเนี่ย 13,000 ล้านบาทเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับบุตรซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับบุตรตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนเนี่ย 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทบวกกับการเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านบาทรวมเป็น 25,000 ล้านบาทในงบกลางเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายราชการควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
2: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดวิกฤตปี27กับ40หน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในระดับราชการที่ได้รับเงินเดือนงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ ครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีนะฮะเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผมพูดแบบนี้ข้าราชการคงไม่พอใจแต่ผมพูดความจริง
2: รั
1: ฐบาลกำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการต้องเสียสละเชื่อลงตรงมติท่านก็เอาตามกรรมาธิการเสียข้างมากอยู่ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นที่อาจารย์มองว่ามันควรจะถึงเวลาที่ราชการจะต้องเสียสละซะบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะก็คืองดการขึ้นเงินเดือน1ปีแต่ดูว่าเป็นไปได้หรือไม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับ แต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าในเรื่องของการที่ข้อเสนอแนะนี้จะส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
1: น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนต้องใช้กลไกราชการเนี่ยในการทำงานครั้นเนี่ยจะไปปรับลดหรืออะไรเนี่ยโอ้ลำบากคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ปรับลำบาก
2: ครับ
1: นะฮะเหมือนปฏิรูปตำรวจอ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้ก็มันมี
1: สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์นายกเป็นคนปฏิรูปอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วมีมาตรา44ด้วยนะ
2: พรบมีอะไร
1: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับการปรับลดแล้วการที่ปรับลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะเฉพาะกพ.
1: ไม่ได้ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
2: เอาไว้ให้ฟีดเงินเดือนข้าราชการขอไป
1: คือครับงดการขึ้นเงินเดือนเพราะคนอ่ะคนเข้าใจผิดกันเยอะ
2: ครับ
1: คนเข้าใจผิดเยอะว่าตัดเงินเดือนคนคิดว่างดจ่ายเงินเดือน
2: ฟีดคือไม่ได้นำขึ้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 1-2 ปี
1: สมมติคุณได้เงินเดือน 18,000 อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วปีนี้จะปีเนี้ยจะต้องขึ้น 1,000 ถูกไหมทุกปีอ่ะคุณได้ขึ้น 1,000 ไอ้ 1,000 นึงเนี้ยก็ตัดเก็บเอาไว้ก่อน
2: ครับ
1: เอามาใช้ในเงินคงคลังช่วยเหลือประชาชน
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการที่จะมีการกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องฟังเสียงหลายๆอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของทางอาจารย์วีระที่ได้มีการเสนอในสภาเมื่อวานนี้นะครับส่วนพูดถึงในเรื่องของข้าราชการนะครับไปติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวที่มีการออกมาของสำนักงานกพ.นะครับพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่จะมีการชะลอนะครับในการเลื่อนระดับชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดเผยออกมาของทางสำนักงานกพ.นะครับ
1: ไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมคุยกับคุณเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊ะกพ.ไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงศึกษาคุณณัฐพงศ์ถามผมว่ากระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวกับกพ.หรอ
2: มันเป็นในส่วนที่กำกับดูแลของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าข้าราชการครู
1: เขามีผลไหม
2: มันก็ต้องไปดูคืออย่างปกติอะครับตอนที
1: ่
2: ขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบก่อนของรัฐบาลชุดก่อนนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมีมติครม.ครั้งนี้เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนแต่ว่าในส่วนของข้าราชการอื่นๆเช่นคร
1: ู
2: ตำรวจแล้วก็อะไรทางการแพทย์ต่าง
1: ๆตำรวจทหารไม่นับอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่พลเรือน
2: ก็มีการมาเหมือนใช้ตัวมติครม.เนี่ยเทียบเคียงกับในส่วนของกระทรวงของเขา
1: ก็คือผู้ที่คือกระทรวงศึกษานี่ถ้าผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ได้รับผลโดยตรง
2: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะมีผลกระทบว่าเขาจะต้องมาทำตามมติครม.ตรงนี้ต่อไปในอนาคต
2: ครับ
1: เขาว่ายังไงตกลงเขาชี้แจงอ่ะ
2: เมื่อวานนี้นะครับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับกับการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนนะครับให้กระทรวงกรมและก็จังหวัดนะครับเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่ามีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ต้องมีการนำมติมาปรับในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของทางกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือขนาดที่พอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการลดจำนวนบุคลากรและหรือให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเองก็กล่าวเพิ่มเติม

0: ครับนะถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ขอขึ้นด้วย
1: อ
0: ารมณ์นี้ไหม
1: ประมาณนั้นถ้าขึ้นมันเป็นผลที่ดีกับฝั่งผู้ที
0: ่ไม่งั้นมันก็เขาจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมข้าราชการกลุ่มนี้ได้ขึ้นแล้วฉันไม่ได้ขึ้นเหลื่อมล้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: เออตำรวจทหารนี่เขาไม่เดือดร้อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แต่เขา
0: เพราะว่าเขาไม่ไงเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยอีกกลุ่มนึงเลยไม่ใช่ข้าราชการพลเรือ นเขามีพรบของเขาเลยตำรวจทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแยกออกไปเลยนะ
1: ครับ
0: เออแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกพ
1: ใช
0: ่เออกพก็จะคุมแค่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงทบวงกรมเนี่ย
1: ครับแต่ว่าตอนที่มีการปรับอัตราเงินเดือนครั้งก่อนนะคร
0: ับ
1: ตำรวจกับทหารก็มีการตามมาทีหลัง
0: ขยาย
1: ขยายมาทีหลังแต่ว่าผลบังคับใช้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันหรือเปล่าก
0: พก่อนแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยก็ค่อยทำขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นวุฒิปริญญาตรีเท่านี้นะฮะอันนี้ของตำรวจแล้วก็ทหารนะ
1: ครับ
0: น่าสนใจส่วนอันนี้ก็น่าสนใจอีกแหละเรื่องของภาคใต้นะฮะ
1: ครับ
0: บินไปดูที่เบตงสักนิดหนึ่งเบตงตอนนี้ฮะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เจอหมอกควันและไฟป่าไอ้ผมก็สงสัยเอ๊ะเบตงมันอยู่จังหวัดอะไรยะลาเออมีหมอกควันและไฟป่าไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเผานะครับ
1: ครับ
0: เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับผม
1: โอ
0: ้
1: โหลาม
0: ลุกลามมาหลายสัปดาห์แล้วครับเออมันเกิดที่เกาะบอร์เนียวแล้วเกาะสุมาตราก็เกิดควันมลพิษอากาศเป็นวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไป
1: ครับ
0: ครับเออตอนนี้ยะลานี่ก็สาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับเออนะต้องติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดส่วนทางการมาเลเซียนะครับอันนี้ก็อ่วมกว่าครับ ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนแล้วฮะเพื่อรับมือสถานการณ์แล้วก็ให้การคุ้มครองประชาชนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐสารวัตรนะฮะสั่งปิดโรงเรียน647แห่งใน12เขตการศึกษาตั้งแต่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับ
0: แล้วในยะลาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
1: ครับ
0: เฉลี่ยไม่เกิน10ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โชคดีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลา

0: หรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: 8นาฬิกา31นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ
4: ์
3: นะครับเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านนายกก็แสดงความมั่นใจบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือส่วนของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับเรื่องของการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกมองว่ายังไงล่าสุดเนี่ยก็2ชาติแล้วนะครับคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสหลังจากที่ครม.มีมติเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับการเนรเทศที่มีการเปลี่ยนข้อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าปรับข้อกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจึงมีการเนรเทศเนี่ยชาวต่างชาติ2คนนะครับออกจากประเทศไทยของเราไปถามท่านนายกครับว่ายังไงฮะ
4: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีการลงนามเนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับหลังจากที่มีการเนรเทศไปแล้ว1คนก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกฎหมายและอำนาจเนี่ยมีตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนครับโดยผู้ที่มีพฤติการหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสำหรับกรณีของนายยาคอฟโอฮยอนนะครับชาวอิสราเอลที่มีการถูกเนรเทศและมีรายงานว่าจะมีการขอยื่นอุทธรณ์นั้นคุณอนุทินกล่าวว่าหากจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ7วัน
3: ยื่นกับนายกนะฮะ
4: ครับ
3: อุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นต่อนายก
4: ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีเอกสารอุทธรณ์มายังตัวท่านนายกเองนะครับในส่วนของกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการรายงานจากทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานส่วนรายละเอียดของเรื่องก็ขอให้สอบถามจากทางคุณพลพีเองนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีข้อท้วงติงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการเนรเทศอีก1คนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายเควินดิมิโนนะครับเป็นรายที่2ที่สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเป็นคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีผลแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเอง
3: นะคือไทยใช้มาตรการเด็ดขาดในการเนรเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นจากอิสราเอลเป็นรายแรกแล้วตามด้วยฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับซึ่งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันจุดยืนของไทยเนี่ยชัดเจนว่าใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยั่วยุหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย ก็จะไม่ประสงค์ให้อยู่ต่อแล้วก็ใช้กฎหมายในประเทศทันทีนะฮะต่างประเทศก็มี
4: ครับ
3: นะฮะกฎหมายในประเทศเนี่ยก็คือชาวต่างชาติให้ความสนใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการที่จะขับคนที่เขาไม่พึงประสงค์เนี่ยออกจากประเทศอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำไปกว่านั้นบางประเทศเนี่ยมีโทษทันเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงถึงขั้นจำคุกนะฮะประหารชีวิตก็
4: ม
3: ีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนะฮะ
4: ครับ
3: คือเราในประเทศคุณแต่เรายังเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์คำสั่งด้วยหากคุณไม่เห็นด้วยนะครับอุทธรณ์คำสั่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับภายใน7วันนะครับอันนี้ก็คือยังให้โอกาสนะครับไม่ได้ว่าปิดประตูบอกในประเทศแล้วไปจากประเทศไทย
4: จบเลยบินไปเลยไม่ใช
3: ่
4: นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ยื้ออุทธรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
3: ่ครับ
4: ครับ
3: ไปดูการชุมนุมกันบ้างนะครับมาตามนัด7กันยายนที่บ้านพระอาทิตย
4: ์ ครับ
3: คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะครับ
4: ครับ
3: ก็มาพร้อมกันนะครับแถลงข่าวจุดยืนของเขาคือทวงคืนประเทศไทยระบุถึงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาพรวมเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมืองตลอดจนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภูมิใจไทยนะฮะก็ไล่เรียงกันไปว่า21ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่ห้องประชุมนี้ประกาศตัวลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจบที่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะจากนั้นเมืองไทยก็ผ่านยุคหลายยุคหลายสมัยมาหลายรูปแบบทั้งยุคพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณอภิสิทธิ์ยุคพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลที่รับความนิยมจากมวลชนร่วมกันต่อต้านที่เคยร่วมกันต่อต้านจนปัจจุบันการมาสู่ยุคของภูมิใจไทยนะครับคุณสนธิตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการต่อต้านระบบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต่อต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพฤติการแตกต่างไปจากระบอบทักษิณอาจมีความร้ายกาจกว่าด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีวงเงินหมุนเวียน 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเอกสารประกอบชื่อผู้มีอำนาจระดับสูงเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประมูลเดิมและการเปลี่ยนผ่านการจัดสอบอันนี้พูดถึงทุจริตท้องถิ่น
4: ครับ
3: นะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดนะฮะแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่กลับไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงมหาดไทยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความไม่มีศีลธรรมและบิดเบือนข้อเท็จจริงปัญหาทุนเทานะฮะปัญหาอะไรเงี้ยยิวจีนเมียนมากัมพูชารัสเซียอินเดียมาตรการวีซ่าฟรีการควบคุม data center การใช้พลังงานน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประกาศจะลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยนะครับนัดหมายการชุมนุมพฤหัสที่10กันยายน 9:30 น.จะเดินทางไปยื่นแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะจากนั้นก็จะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในภูมิภาคต่างๆคืออีสานตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรวมพลังประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญนะครับพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองการทำงานของกกต.ขอให้ประชาชนร่วมติดตามจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
4: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางคุณสนธิแล้วก็ทางคปท.ทางทนายนกเขานะครับเม
3: ื่อ
4: วานมีการแถลงในช่วงของ10โมงนะครับที่บ้านพระอาทิตย
3: ์
4: แล้วก็ในฝั่งของทางท่านนายกนะครับนักข่าวก็มีการไปถามแต่ว่าเป็นถามช่วงหลังจากที่มีการแถลงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆถามว่าท่านนายกเนี่ยได้ฟังหรือยังสำหรับการที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยในวันเดียวกันนะครับพอถามท่านนายกท่านนายกตอบว่าไม่ได้ฟังครับนะครับอันนี้ถามที่น่าจะอยู่ที่
3: ทำเนียบ
4: ครับถามต่อนะครับว่าทางคุณสนธิเนี่ยระบุว่า14กันยายนจะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวนะครับรอดูผลพิจารณาประเด็นการหัวสวท่านนายกก็มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันมาเพียงหน้าตอบว่าอ๋อครับนะครับก็ตอบอ่ะคือจะให้ตอบยังไงก็คือยังไม่ได้ฟัง
3: คือยังไม่ฟังแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังแล้วตอบอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นทางสังคม
4: ใช่นะครับท่านนายกตอบอีกนะครับในประเด็นของการที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการมาท้าดีเบต
3: ครับ
4: ว่ามาดีเบตเลยออนไลน์นะครับ ท่านนายกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับคือผมว่าในมุมมองของคุณสนธิเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นทางคุณอนุทินเนี่ยดีเบต
3: ครับ
4: เพรา ะ
3: ว่าสนธิ
4: เพราะว่าตอนย้อนไปตอนเลือกตั้งที่มีการดีเบตพรรคการเมืองต่างๆเราจะไม่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมาดีเบตนะแต่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนจากพรรคคุณศรีหศักดิ์บ้างหรือว่าใครที่
3: คุณเอกนิติ
4: ไปพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือเปล่าที่ทางคุณสนธิเนี่ยอยากจะมีการดีเบตให้ท่านนายกได้แสดงเรื่องราวต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือว่าการตอบปัญหาที่มีการพูดถึงในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู
3: ่
4: นะครับตรงนี้ก็ภาพรวมก็คือท่านนายกก็ยังไม่ได้มีการตอบอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
3: ครับคือสิ่งที่คุณสนธิเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี
4: ้
3: คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วพยายามเรียกมวลชนเนี่ย ที่มีความไม่พอใจ
4: ครับ
3: เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเรื่องทุนเทาทุนต่างชาติ
4: ครับ
3: กลุ่มนึงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอีกกลุ่มนึงไม่พอใจเรื่องของปมปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับกระบวนการเลือกหัวสวว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ครับ
3: แล้วก็อีกหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความไม่พึงพอใจคุณสนธิพยายามจับเรื่องเชื่อมโยงและเชื่อมกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกัน
4: ครับ
3: เมื่อวานเหมือนการโยนหินถามทางว่าหากจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะจะจุดขึ้นไหมนะครับต้องติดตามดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะจุดขึ้นหรือเปล่า
4: ครับ
3: ซึ่งแนวทางในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
4: ครับ
3: คุณสนธิตอนนั้นเนี่ยที่ชุมนุมขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเกิดจากเรื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาห
4: ์ครับ
3: ที่ออกในช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าถูกระงับพอถูกระงับปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเวทีอยู่ที่สวนลุมพินี
4: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ช่อง ASTV นะฮะถ่ายทอดนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนพลเนี่ยไปปิดล้อมทำเนียบ
4: ครับ
3: นะฮะในช่วงปี2547 40 48 49นะฮะแล้วก็ปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโค่นล้ม
4: ครับ
3: รัฐบาลคุณทักษิณได้จริง
4: ๆ
3: นะฮะแต่จบด้วยการรัฐประหาร
4: ครับ
3: ของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่น
4: ครับ
3: เมื่อปี2549
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็การชุมนุมอีกครั้งนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสนธิละ
4: ครับ
3: กปปส.สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการชุมนุมเล็กๆแล้วก็เพราะว่าเริ่มจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอย
4: ครับ
3: แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการชัตดาวน์กรุงเทพ
4: ครับ
3: สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็นำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วนะฮะจะสังเกตว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมักจะจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหาร
4: ครับ
3: ให
4: ้มีบทบาทในการสรุป
3: นี่คือเหตุการณ์ในอดีต
4: ครับ
3: ที่เป็นข้อเท็จจริงที่การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดระบบรัฐประหารขึ้นมา
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะถูกแช่แข็งไปอยู่ระยะหนึ่ง
4: ครับ
3: แล้วมันก็วนลูปเดิมกลับมาน
4: ะฮะแต่ก็มีการชุมนุมบางครั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางฝั่งพรรคเรียกว่าอะไรกลุ่ม
3: อนาคตใหม
4: ่อนาคตใหม
3: ่ครับใช่ไหมฮะ
4: ก็อันนั้นก็มีการจัดม็อบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารก็ไม่ได้เกิดขึ้น
3: รัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการชุมนุมแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดมีการชุมนุมเพื่อที่จะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดเหตุแบบนั้นแม้จะสุ่มเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกกรณีอย่างเช่นสมัยนปช.เนี่ยที่ไปชุมนุมที่สะพานมัขวานตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปิดล้อมทำเนีย
4: บ
3: ตอนนั้นจบด้วยการสลายการชุมนุ
4: ม
3: จบด้วยการสลายการชุมนุมแถวๆนั้นนะฮะ
4: ครับ
3: นปช.ก็จบลงแบบนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโอ้จุดจบของการชุมนุมจริงอยู่เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
4: ครับ
3: นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเราไม่อยากจะเกิด รัฐประหารนะฮะอันนี้ก็คือสภาพสังคมตอนนี
4: ้
3: การที่จะจูงใจให้คนไปชุมนุมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็จะต้องมองเหมือนกันว
4: ่
3: าแล้วปลายทางมันคืออะไรแต่หัวใจของการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยหัวใจของการชุมนุมทุกครั้ง
4: ค
3: ือกลไกในสภาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได
4: ้ครับ
3: ก็คือองค์กรอิสระมีปัญหาโดนซื้
4: อ
3: รัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมากนั่นนะฮะในสองสมัยนั้นใช่ไหมฮะคือการสภาไม่สามารถเป็นกลไกที่จะสามารถบริหารประเทศได
4: ้ครับ
3: จึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องกันอยู่ข้างถนนเขาเรียกว่าการเมืองนอกสภา
4: ครับ
3: อันนี้มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเอาละนี่คือประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าคำถามอยู่ที่ว่าการชุมนุมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะประกาศโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะมีการชุมนุมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องการสื่อสารแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางเพื่อยังเสียงก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม
4: ่
3: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยสมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนเดิ
4: ม
3: นะครับข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันครับ
4: ครับแต่หลังที่จากทางคุณสนธิได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี
3: ้
4: นะครับทางท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงในประเด็นต่างๆนะครับที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการยกออกมา
3: ตอบโต
4: ้ตอบโต้อ
3: ันนี้คงต้องเรียกว่าตอบโต้แล้วล่ะ
4: ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของธุรกิจคนต่างด้าวนะครับหรืออย่างเรื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยก็มีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพิ่มวิวัฒนาก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนั้น นะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณลลิดานะครับเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการลดขั้นตอนในการขออนุญาตที่ซับซ้อนในกิจการบางประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะสละอำนาจให้กับการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติแต่อย่างใดและก็ไม่ได้เปิดทางให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยเสรีเพราะว่าก็มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยในการกำหนดเรื่องนี้อยู่และก็อำนาจในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นทางฝั่งไทยและก็รัฐบาลที่กำกับควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าในส่วนที่มีการพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการกำกับควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากจะมีการนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆมีกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดแล้วก็มีในส่วนของการที่นอมินีต่างๆตรงนี้ก็มีการปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการชี้แจงว่าการทำเรื่องราวต่างๆที่ทางคุณสนธิออกมากล่าวอ้างเนี่ยก็คือโต้เลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการต่อก็คือติดตามผลชัดเจนอยู
3: ่
4: นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจ้างงานคนไทยการพัฒนาทักษะหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยก็มีการได้เติบโตในส่วนนี้ส่วนการตั้งคำถามเรื่องทุนต่างชาติที่เป็นเรื่องที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งในคำถามที่ว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไร SME ได้อะไรจากผลกระทบตรงนี้นะครับหรือว่าระบบที่มีการกำกับอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่จะมีการอภิปรายก็ควรที่จะมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างครบถ้วนไม่ควรทำให้คำว่าไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับโต้ทางคุณสนธิกลับไปวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้และถามรัฐบาลได้เต็มที
3: ่
4: นะครับอันนี้ก็คือฝั่งทางรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึง
3: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบโต้เหมือนกันฮะ
4: ครับ
3: กรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะก็คือพูดพาดพิงหลายเรื่องนั่นแหละอันนี้ก็ชี้แจงก็อันดับแรกเนี่ยก็บอกก่อนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วมีความกังวลว่าประชาชนจะได้รับ ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ทุกด้านนะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบทุนเทาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในเรื่องของทุนเทาไม่ได้เกิดในสมัยคุณอนุทินแต่เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกนะฮะอนุทินเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานปราบปรามทุนเทาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้มีการในประเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย2รายคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสนะครับทั้ง2รายนี้มาจากปัจเจกบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเหมารวมประเทศได้ระบุว่าการในประเทศบุคคลที่มาจากประเทศที่ถูกในประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศล้วนมีคนไทยเข้าไปในทำงานอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีนี้สิครับไปโจมตีรัฐบาลบอกว่าเรื่องของกระโดง
4: ครับ
3: บุรีรัมย
4: ์
3: การโกงสวนะฮะก็หัวสวนั่นแหละนะครับ
4: ครับ
3: ถาม2เรื่องนี้คุณศิริพงศ์บอกว่ากรณีเขากระโดงแยกออกเลยครับขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องศาลไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีพื้นที่108แปลงเนื้อที่800ไร่แล้ว108แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่มีการฟ้องร้องจะเป็นประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆโดยศาลจะนัดครั้งต่อไป22กันยายนนี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือเอื้อซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
4: ่ครับ
3: นะเรื่องอยู่ที่ศาล รอกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมพูดเองอ่ะส่วนหัวสว.ว่ายังไง บอกว่าการวินิจฉัยล้วนเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อรัฐบาลถูกกล่าวหารัฐบาลก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกกต.ขอข้อมูลแต่ทว่าในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุสืบสวนไต่สวนกลางชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่ผ่านมามีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของกกต.ด้วยตัวเองทั้งสิ้นซึ่งตนไม่เคยเรียกเข้าไปหรือให้ถ้อยคำอะไรแม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายตัวเองไม่เคยโดนเรียกเข้าไปเลยนะสำหรับคุณสิริพงษ์นะครับก็หวังว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคดีเราพร้อมยอมรับหมดท่านติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไปกล่าวเพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องสอบท้องถิ่นการสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในยุคคุณอนุทินแต่เรื่องดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี62ยังไงก็ตามสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าจะไม่มีการตัดตอนอย่างแน่นอนนะครับ
4: สมกับการเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะคุณสิริพง
3: ษ์
4: ชี้แจงได้แบบว่าชัดเจน
3: ชัดเจนมีหลักฐานแต่ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆไอ้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยที่กำลังจะถูกจุดติดให้มันมอดไหม
4: ้
3: หรือถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ย14กันยายนนี
4: ้
3: ว่ากกต.เนี่ยจะส่งรายชื่อสว.เนี่ยให้กับศาลกี่คนกี่ท่าน
4: ครับ
3: นะ
4: ก็ต้องจับตานะ14นี้
3: ถ้าส่งหมดเนี่ย229คนเนี่ย มันอาจจะไม่มีปัญหาในการชุมนุมไง
4: ครับ
3: แต่ถ้าเกิดส่งไม่หมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยเนี่ย
4: มันก็ต้องมีความชัดเจน
3: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู
4: ่ครับ
3: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่แต่ถามว่าส่งไป229คนเนี่ย
4: ครับ
3: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถูกไหม229คนแต่นั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบศาลเป็นผู้ไต่สวน คุณก็จะต้องไปนำสืบที่ศาลว่าผมไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี
4: ้
3: เส้นเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ยก
4: ครับ
3: คือบางคนเขาบอกว่าค่อยไปว่ากันที่ศาล
4: ครับ
3: แต่กกต.เขาก็มีหลักการของเขาไงอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มันไปไม่ถึงหรือมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่อาจที่จะให้เป็นจำเลยในคดีได
4: ้ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
4: หลักฐานไม่เพียงพอ
3: หลักฐานมันไปไม่ถึงใช่หลักฐานไม่มีความหนักแน่นมันไม่เพียงพอมันก็มองได้สองมุ
4: ม
3: นะฮะ
4: ก็ต้องติดตามกัน14นี้นะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีการออกมากระเพื่อมเป็นแรงกระเพื่อมที
3: ่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทางฝั่งผู้ที่พร้อมจะชุมนุมเนี่ย
4: ครับ
3: พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปจุดติดในทางการเมืองในการที่จะชุมนุมของเขาแล้ว
4: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเริ่มแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตากันนะครับนอกจากในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะครับแต่งตั้งนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการ
3: ครับ
4: เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับข้าราชการหลายๆท่านก็อาจจะต้องได้พักผ่อนนะตามวาระนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดำรงตำแหน่งแทน
3: ครับ
4: นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จับตาหลายส่วนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า
3: ลือย้ำนะฮะข่าวลือ
4: ข่าวลือนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับว่าจะมานั่งสำนักนายกแทน
3: ครับ
4: นะครับหลังจากที่ชวดปลัดพลังงานนะครับส่วนทางคุณภาสกรนะอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตามนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือว่าโยกย้ายอะไรหรือไม่นะครับ
3: ครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะโยกย้ายนะครับมีกระแสเหมือนกันกระแสอีกแล้วนะฮะ
4: ครับ
3: ข่าวลือคือข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะฮะแต่ไม่แน่นะครับเวลาผ่านไปข่าวลือนะกลายเป็นข่าวจริงมาเยอะแล้วนะครับ
4: ครับ
3: ล่าสุดการโยกย้ายของกระทรวงพาณิชย์นะฮะการจัดการโยกย้ายคือคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
4: ์
3: คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่ามีกระแสข่าวที่จะมีปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันนะครับอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนโฆษกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเอาก็มีหนังสือลาออกนะฮะของคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกลงวันที่แต่3กันยายนมีผลเมื่อวานนี้7กันยายนนะครับคุณรัชดาเนี่ยน่าจะไปนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนโฆษกท่านต่อไปวันนี้รู้กันนะฮะคุณหมอเอกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกจะได้มีการประชุมและน่าจะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณหมอเอกนะฮะชื่อจริงเอกภาพ
4: ครับ
3: นะฮะเห็นเขาว่าเป็นสายตอบโต้อะสายตอบโต้อะปกติเนี่ยโฆษกเราจะเห็นโฆษกหญิงโฆษกก็โฆษกหญิงครั้งนี้จะเป็นโฆษกผ
4: ู
3: ้ชายนะครับที่น่าจะขึงขังแข็งขันนะครับในทางการเมืองนะครับตอบโต้ในทางการเมืองได้มากๆนะฮะก็เปลี่ยนผู้เล่นแหละของรัฐบาลในเรื่องของทีมสื่อสารฮะ
4: ท่านเอกภพ
3: เพียรกับพบขออภัย
4: เอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งก็เตรียมอันนี้เป็นข่าวออกมาครับเตรียมรับตำแหน่งนะสำหรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นไม่ได้มีการออกจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบริบทนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องติดตามกันด้วย
3: ครับสุดท้ายนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของพันธบัตรออม plus นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญจองนะครับซื้อพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ทับ69นะครับ
4: ครับ
3: ด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบ Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุ3ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีสำหรับพันธบัตร3ปี
4: ครับ
3: ถ้า10ปีถือ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอย่างสม่ำเสมอฮะลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและระบบจัดสรรแบบ Small Lot First นะครับจะกระจายสิทธิจัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองซื้อครั้งละ 100 บาท 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันซื้อได้แล้วครับ 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นวันที่9กันยายนนะครับ
4: ครับ
3: ไ
4: ม่ใช่
3: ไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/bond ครับ
4: ครับ
3: บอนที่แปลว่า พันธบัตรนะฮะ
4: ครับบอลคอนเน็กต์นะไปติดตามกันได้นะครับ
3: ครับ
4: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับติดตามพวกเราได้ใหม่ช่วงเย็นนะครับหมุนตามวันพวกเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
5: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15:39 น.วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต
8: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและ

0: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันในเช้าวันใหม่จังหวัดระนองชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะทักทายทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตและสวทตะกั่วป่ารวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะรายงานตัวกันอีกครั้งนึงละวันนี้นะท่านผู้ฟังทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองอยู่โยงเป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะคะตั้งแต่เวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเช้านี้นะคะก็คงจะแจ่มใสทั่วๆกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันทีเดียวนะคะมาดูรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตามลำน้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้ฝากถึงชาวเรือด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะค่ะเราไปดูฝนสักนิดนึงนะคะวันนี้ที่ระนองเป็นอย่างไรกันบ้างฝนสะสมเมื่อวานนี้ 40.0มิลลิเมตรนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเช้านี้ก็คาดว่าจังหวัดระนองจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในช่วงนี้นะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยเดิมเรือด้วยความระมัดระวังนะคะทางแถบฝั่งอันดามันนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยและในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกันด้วยนะคะมาดูกันสักนิดนึงรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการสรุปนะคะในเรื่องของตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะช่วงนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและอภิสราก็ได้สรุปประกาศฉบับนี้ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังขาเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่ แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
6: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
5: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่

ุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความ

0: ามาคุย
1: ค่ะก็มาถึงช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะลงไปในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะก็ในกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะทางปภ.กระบี่ก็ได้ร่วมกับมูลนิธิคนเห็นคนและสสส.เปิดเวทีพูดคุยจากใจถึงใจรวมพลังผู้ประกอบการรถเช่าสู่การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เช่าอ่าวน้ำเมาหนองทะเลจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับชมรมเดิมทำให้ชมรมที่เกิดขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยส่วนระดับที่2นั้นคือการขยายชมรมเพื่อให้พื้นที่ใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รู้จักร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหารวมพลังเพื่อดูแลทั้งอาชีพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกระบี่นะคะเรามาดูในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3ติวเข้มทักษะการจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายพรัตน์เพชรยวนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม200คนนะคะในรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3นี่คือ100คนด้วยกันนะคะค่ะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ติดตามการยกระดับการฝึกสอนมวยไทยโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้นะคะโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจะบุญทวีนะคะพร้อมด้วยฝ่ายข่าวฝ่ายรายการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรงนี้นะคะเป็นโครงการลองเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่างๆรวมทั้งทักษะมวยไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพโดยให้ความสำคัญทั้งด้านสมรรถภาพทางร่างกายวินัยแล้วก็มีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬากันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเมื่อวานจังหวัดระนองเองบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาประมันพร้อมด้วยคณะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอละอุ่นลอกแพแลปลานะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากจะไปเยี่ยมพบปะในชุมชนที่หมู่ที่5ของบ้านปากแพรกอำเภอละอุ่นนะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลละอุ่นเหนือแล้วนะคะก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะในกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะแล้วก็กิจกรรมล่องแพแลปลานี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภอละอุ่นกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะร่วมทำดอกไม้จันทร์เตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทีเดียวท่านประมงจังหวัดระนองนะคะก็มาร่วมในรายการด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรกับนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดการปฏิวัติเกษตรกรรมแนวตั้งสู่ความยั่งยืนอดใจรอสักนิดหนึ่งหรือท่านจะติดตามชมทางไลฟ์สดก็ได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: เป็นบุญวาสนาของประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตามโบราณราชประเพณีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสร้างความปลาบรื่นปิติแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะอภิสราก็ได้เกริ่นกันไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดการปฏิวัติเกษตรกรรมแนวตั้งสู่ความยั่งยืนนะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมการไลฟ์สดของเรานะคะตอนนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นเพจ Facebook ที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ค่ะแนะนำแขกรับเชิญของเรา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะนายนพดลจินดาพันธ์ประมงจังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และอีกท่านหนึ่งนะคะนายอัญยูยกย่องนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าผู้ใหญ่อัญยูนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ดังที่ได้เกริ่นกันไว้เรื่องของปูนิ่มท่านประมงจังหวัดคะในเรื่องของความสำคัญแล้วก็แนวโน้มนะคะในการผลิตของปูนิ่มในจังหวัดระนองนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็ปูนิ่มในจังหวัดระนองเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเป็นปูอะไรนะครับปูนิ่มที่เอามาทำปูนิ่มได้ในจังหวัดระนองจะเป็นปูดำนะครับปูเนี่ยปูดำจะมีอยู่2อย่างก็คือปูขาวจะอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงมากที่สุดแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ลงมาสุราษฎร์นะครับปูขาวเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงเป็นปูเนื้อนะครับปูเนื้อส่วนฝั่งอ่าวอันดามันเนี่ยจะเป็นปูดำนะครับปูดำของจังหวัดน้องเราโชคดีเรามีพื้นที่ป่าชายเลนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่สวนชีวมณฑลแล้วก็เป็นที่อยู่ของที่อยู่อาศัยของปูดำนะครับซึ่งปูดำเนี่ยตอนแรกเขาก็มีการเลี้ยงเป็นปูเนื้อเหมือนกันแต่ตอนหลังเนี่ยความต้องการของปูนิ่มเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจะมีโรงงานประมาณ 5-6 โรงงานในจังหวัดระนองรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งไปยังประเทศสหรัฐไต้หวันฮ่องกงนะครับประมาณที่ทางสำนักงานจังหวัดออก MD คือหรือใบรับรองนะครับก็เดือนหนึ่งเกือบ10ตันต่อเดือนนะครับซึ่งทำให้เป็นที่มาว่าทำไมมีความต้องการของปูนิ่มหรือปูดำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับครับผม
1: ค่ะก็จากที่ทราบมานี่คือท่านก็ลงดูในพื้นที่โดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะในเรื่องของการเลี้ยงปูนิ่มแล้วก็ด้านปศุสัตว์สัตว์น้ำต่างๆนะคะท่านดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวสำหรับแนวโน้มตรงนี้ท่านมองว่าการตลาดมีโอกาสที่จะเติบโตกว่านี้ไหมคะท่าน
2: ก็สามารถที่จะไปได้นะครับไปได้เพราะเรามีโรงงานรับซื้อที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็ปูนิ่มในจังหวัดระนองเนี่ยพอผ่านโรงงานมันต้องผ่านสุขอนามัยในการตรวจสารตกค้างในต่างๆซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในของผู้บริโภคครับผม
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจดูสารตกค้างตรงนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนคะ
2: สารตกค้างเนี่ยเราดูในการส่งออกเป็นหลักนะครับแต่ในส่วนของเกษตรกรหรือของผู้บริโภคเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับในการตรวจสารโลหะหนักและก็ยาพวกยาปฏิชีวนะต่างๆครับ
1: ค่ะดังที่เราได้ทราบจากท่านประมงจังหวัดระนองนายนพดลจินดาพันธ์นะคะว่าตลาดที่รองรับตลาดใหญ่ๆเลยคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีไต้หวันและฮ่องกงกันด้วยนะคะตรงนี้เอาละค่ะเราก็มาคุยกันนะคะก็ทราบมาว่าผู้ใหญ่อันยูนี่ท่านก็มีนวัตกรรมต่างๆในเรื่องของการทำปูนิ่มระบบคอนโดเรากำลังนึกนะคะว่าเอ๊ะคอนโดนี่เป็นชั้นๆแบบนั้นใช่ไหมคะผู้ใหญ่อันยูคะ
3: ใช่ครับทำ3ชั้นครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ทำเป็นโครงแล้วก็ใส่ในถังไว้3ชั้น
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ได้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยว่าในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปแรงบันดาลใจที่ท่านพัฒนานวัตกรรมตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
3: ครับเริ่มจากก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วก็มาเลี้ยงกุ้งขาวพอดีเกิดโรคระบาดก็เลยมีแนวคิดว่าต้องหาอาชีพที่ว่าทำแล้วยั่งยืนคือรอธรรมชาติไม่ได้ก็พอดีได้แรงบันดาลใจจากพี่ดำแสงทองปัดเมฆที่พื้นที่ท่ายางกระเปอร์ก็ไปดูแล้วก็เห็นว่าต่อยอดได้เพราะว่าใช้นวัตกรรมมาช่วยใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็เลยนำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพิ่มขึ้นก็เป็นการเลี้ยงปูนิ่มจากพื้นที่บ่อที่ว่าเลี้ยงชั้นเดียวเราเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเป็น3ชั้นเราก็ช่วยลด ขนาดของพื้นที่ที่จะใช้พื้นที่และก็การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนโดยเพราะว่าจังหวัดระนองอุปสรรคใหญ่คือฝน8แดด4มีฝนปริมาณมากถ้าเลี้ยงในบ่อคือปูนิ่มจะลอยอยู่ที่ผิวน้ำพอช่วงหน้าฝนช่วงนี้จะมีปริมาณความเสียหายเยอะแต่ถ้าเลี้ยงแบบคอนโดก็จะลดปริมาณความเสียหายของตัวปูได้ครับ
1: ค่ะนะคะคือเริ่มแรกนี่การจุดประกายตรงนี้นี่คือจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำก่อนแล้วก็เนื่องจากมีโรคระบาดตรงนั้นใช่ไหมฮะ
3: เยอะมากครับช่วงนั้น
1: ค่ะแล้วก็ขอถามสักนิดนึงเปรียบเทียบกันจากวันนั้นนะคะตอนเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วมาปูนิ่มนี่มีรายได้นี่แตกต่างกันมากไหมฮะ
3: ไม่แตกต่าง
1: อ๋อค่ะแต่ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆนี่ก
3: ็ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เรามาดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆนี้ท่านก็ได้ดำเนินการยังไงกันบ้างคะในเรื่องของการในเรื่องของลักษณะเด่นของระบบฟาร์มปูนิ่มแบบแนวตั้งที่ได้ดำเนินการตรงนี้ค่ะ
3: ก็คือจะใช้ปู1ถังต่อ1ตัวเพื่อลดความเสียหายแล้วก็จากบ่อพักน้ำมาเนี่ยเราก็บ่อพักน้ำเราก็จะสูบน้ำที่ชั้นกลางกลางน้ำคือปริมาณน้ำฝนของระนองพอน้ำฝนมันจืดกว่าน้ำเค็มมันก็จะลอยอยู่บนความมันก็จะเสียหายน้อยแล้วก็การให้อาหารเราก็จะไม่ได้ให้เป็นปลาเหยื่อเราก็จะลดเรื่องความไม่สะอาดมะเร็งวันอะไรต่ออะไรลดการเปลี่ยนมาใช้เป็นอาหารกุ้งครับเพราะว่าโปรตีนแน่นอนกว่าเป็นอาหารเม็ดโปรตีนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นปลาเหยื่อถ้าว่าความสดลดลงโปรตีนก็ลดลงด้วยครับ
1: ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะคือลักษณะเด่นของฟาร์มปูนิ่มนี่ก็มีระบบหมุนเวียนน้ำด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
3: จะหมุนเวียนน้ำช่วงเช้าครั้งเดียวประมาณ2นาทีเพื่อไล่ของเสียแล้วก็ที่ปูขับถ่ายแล้วก็อาหารแล้วก็ไม่ต้องให้อีกไม่ต้องให้เลยครับไปเช้าวันละครั้ง
1: ค่ะ
3: ส่วนการให้อาหารนี่ก็จะให้วันเว้น2วันครับจะได้มีเวลาทำอื่นด้วย
1: อ๋อค่ะก็ทำให้มีเวลา
3: ใช่ครับ
1: ว่างมากขึ้น
3: ใช่ครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการดูแลก็คือจะดูแลวันละ2ครั้งก็คือตีห้าตอนเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็นก็5โมงเย็น1ครั้งกับแบบที่ปกติเขาก็4ครั้ง 4A วันละ4ครั้งบ้าง6ครั้งบ้างจากก็เหลือ2ครั้งครับ
1: ค่ะคือถ้าหากว่ามีน้ำจืดลงไปเขามีอาการเหมือนกุ้งนี่ถ้าว่ามีน้ำจืดมากเขาจะหัวลอยเขาจะลอยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: แต่ปูนี่เขามีแสดงอาการอะไร
3: เหมือนกัน
1: เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ลอกไม่ออกครับ
1: อ๋อคือลอกคราบ
3: ลอกคราบและขา
1: อืมค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี่เราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้ใช่ไหมคะ
3: แต่ถ้าเลี้ยงระบบเนี้ยก็คือน้ำมันไม่ได้จืดเพราะว่าเวลาเราสูบน้ำเราสูบจากกลางน้ำ
1: กลางน้ำ
3: ที่บ่อพักครับ
1: ค่ะท่านประมงจังหวัดคะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของลักษณะเด่นของระบบฟาร์มปูนิ่มแบบแนวตั้งอะค่ะ
2: ครับก็เมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่บอกว่ารายได้ไม่ต่างครับการเลี้ยงกุ้งแต่การเลี้ยงกุ้งเนี่ยเป็นอาชีพหลักคือต้องเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวแต่ผมฟังหรือเข้าไปดูของผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นอาชีพรองนะครับแต่รายได้ไม่ต่างกันนะครับก็สังเกตดูว่าเราใช้เวลาน้อยกว่าต้นทุนอะไรต่างๆความเสี่ยงอะไรต่างๆมันจะน้อยกว่านะครับอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยเรามีระบบซีโรเวสก็คือใช้ระบบน้ำหมุนเวียนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยน้ำเสียออกสู่ข้างนอกนะครับก็เป็นการรักษาคุณภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับครับขอบคุณ
1: ค่ะค่ะก็เราได้ทราบนะคะในเรื่องของระบบน้ำหมุนเวียนนี่ถือว่าสำคัญทีเดียวไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบแหล่งน้ำธรรมชาติกันตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นระบบหมุนเวียนแบบอัจฉริยะกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะในการแยกพื้นที่ต่างๆเนี่ยในการควบคุมปัจจัยการผลิตตรงนี้ค่ะ
3: มันก็จะเมื่อเราทำเป็น3ชั้น
1: ค
3: ือจากว่าเราเลี้ยงชั้นเดียวชั้นเดียวมันก็พื้นที่มันก็ต้องขยายกว้างออกไปเรื่อยแต่ว่านี่พอเราทำ3ชั้นเนี่ยมันเท่ากับเลี้ยง3พื้นที่เดียวแต่ว่าเลี้ยงได้ขนาดพื้นที่มันจะลดลงนะครับ ขนาดพื้นที่มันจะลงการควบคุมมันก็จะง่ายแต่ว่าในการเลี้ยงของแบบคอนโดเนี่ยก็คือจะทำหลังคาด้วยเพื่อลดปัจจัยเรื่องฝนเพราะระนองฝนเยอะปัญหาคือฝนเยอะก็เลยก็ต้องทำหลังคาด้วย
1: ค่ะเหมือนในช่วงนี้ก็ฝนตกหยุดหยุดนะคะมาแป๊บหนึ่งแล้วหาย
3: ไม่ได้มีผล
1: ตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในมุมมองที่มองว่าความยั่งยืนแล้วก็โอกาสในอนาคตนี้ของการทำปูนิ่มระบบคอนโดนี่ในฟาร์มของผู้ใหญ่อันอยู่เองหรือว่าในระนองนี่เป็นยังไงบ้างคะ
3: ในที่ในฟาร์มก็คือจะสอนให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงลูกปูปล่อยพันธุ์ปูเอาปูมาปูที่มีไข่นอกกระดองไม่ว่าปูม้าหรือปูดำเราเพาะแล้วเราก็ปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติตอนนี้ก็สอนชาวบ้านเพาะไปด้วยแล้วก็มีตอนนี้ก็มีเพาะลูกหมึกเพาะลูกหมึกแล้วก็ไปปล่อยทะเล
1: ก็ต้องบอกว่าในตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการคืนสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติกันนะคะในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ริมทะเลนะคะต้องบอกอย่างนี้ได้ไหม นะคะก็เพิ่งจะทราบว่ามีการเพาะเลี้ยงหมึกด้วย
3: ทำแบบง่ายๆอ๋อ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: คร
1: ับ
3: ตอนที่ชาวบ้านทำเองได้แล้วครับ
1: ค่ะผู้ใหญ่อันยูนี่อยู่ในพื้นที่ไหนคะของระนอง
3: บ้านท่าฉางตำบลเหงาครับ
1: อ๋อค่ะ
3: อำเภอเมืองระนองครับ
1: ค่ะบ้านท่าฉางนะคะหมู่ที่สามบ้านท่าฉางอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ
3: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าดังที่ท่านประมงจังหวัดได้บอกว่าการทำปูนนิ่มระบบคอนโดนี้เป็นอาชีพรอง
3: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับอาชีพหลักแล้วคะท่าน
3: อาชีพหลักก็มีทั้งสวนปาล์มแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหลายอย่าง คือเมื่อเราไม่ต้องดูทั้งวันเราดูแค่2เวลาก็คือ
1: 5นาฬิกากับ5โมงเย็น
3: 5โมงเย็นเราก็จะมีเวลาไปทำอื่นอีกเยอะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนื้อที่ในการเพาะเลี้ยงของปูนิ่มนี่แหละค่ะมีประมาณเท่าไหร่ได้กี่บ่อ
3: มีอยู่ประมาณ 7,500 ตัว
1: 7,500 ตัว
3: คือเป็นถังเล็กๆๆๆ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ประมาณ 7,500 ตัวแต่แนวโน้มตั้งใจไว้แล้วว่าจะขยายให้ถึง 20,000 ตัว
1: ค่ะก็นอกจากส่งออกมีส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีบริษัทมารับซื้อถึงที่หรือเปล่าม
3: ีบริษัทมีส่งภายในประเทศแต่ว่าที่บริษัทเขาก็ส่งต่อ
1: ค่ะมีอะไรจะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่กำลังเลี้ยงปูนิ่มอยู่แล้วในเรื่องภูมิปัญญาต่างๆนี้จากประสบการณ์ของท่านค่ะ
3: ครับก็ประสานเข้ามาได้เพราะว่าที่ฟาร์มก็สองพี่น้องฟาร์มนะครับของหมู่สามตำบลเหงาเนี่ยก็ให้ผู้ที่สนใจอยากลองเลี้ยงปูนิ่มแบบคอนโดก็ประสานมาทางประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดได้เลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านให้ความรู้ครับ
1: ค่ะก็นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดกันอยู่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ผ่านประมงจังหวัด
3: ประมงอำเภ
1: อค่ะอยากจะให้ท่านประมงจังหวัดนี้ได้สรุปนิดนึงในเรื่องของความยั่งยืนและโอกาสในอนาคตตรงนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ก็จุดเด่นของการเลี้ยงปูนิ่มคอนโดขอเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนเลี้ยงปูนิ่มเนี่ยเขาจะเลี้ยงในกล่องแล้วก็เขาจะต้องขุดบ่อหรือใช้บ่อนากุ้งเดิมแล้วก็ลอยเป็นแพยาวนะครับแล้วก็เวลาให้อาหารก็ต้องเดินสะพานไม้ไปหยอดอาหารเตียอันเตียอันเตียอันมันค่อนข้างเสียเวลาจัดการแล้วก
1: ็
2: บางทีฝนตกมาเราตกบ่อยนะมันก็ตะมันเปียกๆอยู่นะครับทีนี้เรายกกล่องหรือว่าที่อยู่มาเป็นคอนโดนะครับพอมาเป็นคอนโดเนี่ยมันก็ง่ายต่อการจัดการผู้ใหญ่บอกว่าเดินได้ตั้งแต่เช้าตอนเช้าเรานึกอยากไปดูตอนเช้าเราก็ใช้ไฟส่องเพื่อให้อ่านตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าเป็นระบบเลี้ยงปูนิ่มแบบเดิมที่เป็นแพอยู่ในบ่อก็ไม่น่าจะทำได้นะครับก็เป็นจุดเด่นนะครับของการเลี้ยงปูนิ่มคอนโดแล้วก็การเลี้ยงปูนิ่มที่ทุกที่นะมันมีข้อจำกัดนิดหนึ่งเรื่องของลูกพันรั่วพันนะครับพันในการลงปูนิ่มเพราะว่ามันต้องใช้ขนาด
3: ประมาณ10ถึง12ตัว
2: ต่อกิโลนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับในบางพื้นที่นะครับในบางพื้นที่หรือในส่วนของกรมประมงที่เขาผลิตและขายเนี่ยก็ขายตัวเล็กนะครับก็ขายตัวเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องมาจำก่อนนี่ก็คือเป็นข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะขยายให้มากได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยากเลี้ยงปูนิ่มแล้วมหาพันธุ์ที่ประมงยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับก็ผู้ใหญ่ยูก็อาศัยจากรวบรวมจากใน
3: ทะเลครับ
2: ในทะเล
3: จากชาวประมงพื้นบ้านครับ
1: ค่ะจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ท่านก็วางแผนไว้ว่าท่านจะขยายไปถึง 20,000 ตัว
3: ใช่คร
1: ับนะคะเพราะว่าใช้เวลา2ช่วงเวลาเท่านั้นเองตรงนี้นะคะในเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจล่ะคะท่านประมงจังหวัดคะเป็นยังไงบ้าง
2: ครับก็ตอนนี้ของเรารู้ข้อด้อยเรื่องลูกพันธ
1: ุ์
2: เราก็พยายามคุยกับทางป่าชายเลนหรือว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยในการฟื้นฟูทรัพยากรของปูในจังหวัดระนองเนี่ยให้มากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะได้หาลูกพันธุ์หรือว่าหาพันธุ์มาป้อนสู่ลงปูนิ่มเนี่ยเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็พยายามเขียนโครงการของจังหวัดเนี่ยเพื่อจะปล่อยพันปูลงไปให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งถ้ามีพันปูมากขึ้นความแน่นอนของการผลิตนะครับตลาดมีส่งตลอดมันก็เกิดความยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าหน่วยงานของท่านก็เป็นลมใต้ปีกที่จะคอยผลักดันตรงนี้อยู่นะคะในเรื่องของพันนะคะพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติตรงนี้กันนะคะเมื่อเขาเติบโตนี่ก็จะเข้าสู่ระบบฟาร์มตรงนี้กันได้ด้วยนะคะค่ะนี่คือความยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในความรับผิดชอบของสำนักงานประมงจังหวัดระนองตรงนี้นะคะคือเราก็จะเห็นแล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยในความรับผิดชอบของสำนักงานประมงจังหวัดระนองนี่ได้มีการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาตินี่หลายพันทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งนะคะมีปูด้วยใช่ไหมคะท่าน
2: ครับมีบ้างครับปู
1: ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในเป็นนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดของจังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทีเดียวนะคะของวิธีการประมงแบบดั้งเดิมดังที่ท่านประมงจังหวัดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเกษตรนะคะเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะโดยฟาร์มสองพี่น้องของผู้ใหญ่อันยูยกย่องนี่แหละเป็นต้นแบบตรงนี้กันนะคะตอนนี้นี่ในฟาร์มของท่านผู้ใหญ่อันยูนี่มีคนเข้ามาดูงานเยอะไหมฮะ
3: มีครับก็เยอะก็จากแอฟริกาก็มี
1: อืมค่ะ
3: จากฟิลิปปินส์ก็มี
1: ค่ะ
3: อินเดีย
1: ค่ะ
3: ไทยก็มีครับ
1: เขาก็ทราบข่าวได้ยังไงคะผู้ใหญ
3: ่จากดร.พุทธครับดร.พุทธ
2: ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็แล้วก็จากน้องนักศึกษาของประมงด้วย
1: ค่ะ
3: แล้วก็ติดต่อประสานมา
1: ก็ต้องบอกว่าคือไม่ใช่รู้เฉพาะกลุ่มในประเทศไทยแล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: เปิดกว้างเลยนะคะตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้สรุปนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ทราบมาแล้วว่าในเรื่องของความใส่ใจเรื่องของเทคโนโลยีนี่คือหัวใจหลักๆเลยใช่ไหมคะท่านประมงจังหวัดนพดลนะคะช่วงนี้เลยท้ายสุดเลยเวลาก็ได้หลังมาเรื่อยๆแล้วอยากให้ท่านสรุปสักนิดนึงตรงนี้ค่ะ
2: ครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะอันดับแรกเลยต้องศึกษาข้อมูลนะครับก
1: ็
2: อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ยูบอกว่าสามารถที่จะมาดูงานเรื่อยได้นะครับก็ติดต่อมายังสำนักงานจังหวัดก็077-800-134นะครับก็โทรมาแล้วก็จะมีการนัดหมายนะครับนอกจากการใส่ใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดนะครับตลาดบางพื้นที่ของระนองมีจุดเด่นก็คือมีโรงงานอยู่ประมาณ5-6โรงงานบางพื้นที่ถ้าเลี้ยงแล้วต้องหาตลาดก่อนอันดับต่อมาที่3ก็คือเรื่องของลูกพันธุ์นะครับก็เป็นจุดหลักสำคัญ3ส่วนที่ต้องประกอบกันครับผม
1: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านประมงจังหวัดระนองแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่อัญญูก็ต้องบอกว่าฟาร์มของท่านเป็นฟาร์มต้นแบบนะคะในพื้นที่ของระนองท่านมีอะไรจะทิ้งท้ายตรงนี้ไหมคะก่อนที่เราจะล่ำลากันในวันนี
3: ้ครับก็ประมงอาชีพประมงก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมๆเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมาร่วมเพื่อจะได้ทำการประมงไม่ว่าจะกุ้งหรือปูหรือว่าอะไรก็ได้อย่างยั่งยืนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนครับ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบคำนี้นะคะก็สามารถที่จะจุดประกายความคิดกันได้คำว่ากล้าเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ก็ทำให้ในเรื่องของการย่นระยะเวลาการทำงานนี่น้อยลงนะคะในเรื่องของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดที่ กำลังดำเนินการในขณะนี้ในฟาร์ม2พี่น้องฟาร์มต้นแบบของจังหวัดระนองนะคะก็ในภาคเกษตรกรรมอื่นๆก็แน่นอนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านกล้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีที่ปรึกษาเรื่องของสัตว์น้ำก็สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอในเรื่องของเกษตรนะคะในเรื่องสวนไร่นาต่างๆสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเรื่องยางนี่ก็การยางแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะยังมีข้อมูลรายละเอียดอื่นๆมากมายเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเชิญมาร่วมรายการกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณนายนพดลจินดาพันธ์ประมงจังหวัดระนองและนายอัญยูยกย่องผู้ใหญ่อัญยูนะคะซึ่งท่านก็อยู่ในพื้นที่ของท่าฉางอำเภอเมืองจังหวัดระนองอยู่ตำบลเหงานะคะ
3: ค
1: ่ะตรงนี้นะคะที่ได้พูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ววันนี้ขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะและช่วงเวลานี้ท่านประมงจังหวัดระนองนายนพดลจินดาพันธ์นายอัญยุยกย่องพร้อมด้วยอภิสราคงมณีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม 3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนาชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
8: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
9: นายจุมพศ อุณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เราป้องกันไข้หวัดใหญ่กันเถอะปิดล้างเลี่ยงหยุดฉีดปิดปากปิดจมูกเมื่อป่วยไอจามใช้กระดาษทิชชู่สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลังไอจามก่อนรับประทานอาหารหลังการดูแลผู้ป่วยหลังขับถ่ายอุจจาระหลังจับสัตว์เลี้ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วยไอจามการอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัดและอากาศไม่ถ่ายเทหยุดงานหยุดเรียนหยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วยไอจามฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์คนอ้วนมากผู้มีโรคเรื้อรังออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: ิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
1: อย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ล่าหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยาก

0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามพระฟังรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเนี่ยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเช้านี้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนะครับก็มาติดตามในเรื่องของเด็กอาชีวะแล้วกันนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยได้ไปปล่อยของกันเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นการมุ่งมั่นที่จะปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่อนาคตนะครับพร้อมกับการสร้างยอดขายสะพัดรวมกว่า 460,000 บาทครับทางด้านท่านสง่าแต่เชื้อสายนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดขออภัยครับเป็นประธานในพิธีปิดครับผมพิธีปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งมีสถานศึกษาร่วมนำเสนอผลงานถึง57แห่งนะครับโดยรองเลขาธิการกอศได้เน้นย้ำนะครับว่าเวทีนี้นะครับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่มอบให้กับนักศึกษาเด็กอาชีวะนี่แหละครับได้นำองค์ความรู้มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่สามารถทำได้จริงนะครับในส่วนของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือคว้ารางวัลระดับ5ดาวประเภท A มาครองได้เป็นที่เรียบร้อยครับได้แก่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะครับผมจากผลงานใบปริ้นนะครับก็แล้วก็วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับผมจากผลงานภูงาปาเต๊ะและวิทยาลัยการอาชีพนครยะลานะครับจากผลงานสกรีนสตอรี่ซึ่งสะพัดด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริงนะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมนอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบผลงานฟัฟฟี่คราฟก็ได้รางวัลไปเหมือนกันนะครับเป็นดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะครับวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีผลงานไทยไอคอนิกไบโอคราฟผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะครับผมแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ว่าได้รางวัลรวมถึงได้รางวัลระดับ5ดาวประเภท B ก็มีนะครับผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันเอาสั้นๆนะครับก็อย่างวิทยาลัยเทคนิคระยองผลงานไรซ์ยองนะครับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กผลงานว้าวนะครับผมวิทยาลัยการอาชีพบางปะโกงผลงานผงแกงเทพูนะครับทดแทนความหวานจากสละด้วยอ๋อนี่ผมขออภัยนะครับอ่านชื่อเต็มไม่หมดทีนะครับเอาใหม่นะครับชื่อเต็มๆก็คือผลผงแกงเทโพทดแทนความหวานจากสละอันนี้คือถ้าคาดเดาจากชื่อแล้วเนี่ยก็คือน่าจะเป็นผงของแกงเทโพที่ใช้สารแทนความหวานนะครับที่ได้จะมาจากสละนะครับผมซึ่งที่นี้อาจจะมีข้อดีในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าใครสนใจก็

หน้าจะมีงานใหญ่มากๆเลยนะครับผมของประเทศไทยของเราในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ก็ต้องบอกว่าการประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเลยแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นะครับผมเราเนี่ยประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม2026นะครับผมจัดขึ้นกลางเดือนนะครับก็จัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับผมโดย IMF นะครับปีนี้เนี่ยครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยมีเยอะมากๆมากๆเลยเพราะว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมเนี่ยมากกว่า180ถึง190ประเทศทั่วโลกเลยนะครับรวมแล้วมากกว่านะครับผม 15,000 คนแล้วมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆซึ่งสะท้อนได้หลากหลายด้านนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้กลับไปนิดนึงว่าความสำคัญของการประชุมเนี่ยไทยเคยได้รับการเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับเมื่อ35ปีก่อนหลังเคยจัดสำเร็จครั้งแรกในปีพ.ศ. 2534นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยว่าเราก็ทำได้เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในสารที่สำคัญที่สามารถยกระดับเวทีโลกได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้นะครับเป็นการจัดเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกนะครับผมแล้วก็หารือนโยบายการเงินระหว่างประเทศต่างๆแล้วก็รับมือกับความท้าทายทางการเงินในยุคดิจิทัลต่อไปนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของประเทศไทยของเรานะครับคือการผลักดันกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint นะครับเพื่อเป็นเข็มทิศรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกและแนวคิด Empowering People ครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีเลยนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่เราอาจจะยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีข้อความระบุออกมานะครับว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ครับมีประโยชน์ในด้านอื่นอย่างไรบ้างนะครับผมให้ยกตัวอย่างนะครับผมมีประโยชน์ทางอ้อมหลายๆด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินลองคิดว่าเรามีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย 15,000 คนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับเงินจะสะพัดในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับผมยิ่งเขาเรียกยังไงดีครับเป็นระดับผู้นำระดับของคนที่มีความรู้ความสามารถในทางการเงินเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาก็จะมีคาเดเนถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็รวยนะครับผมหรือว่าฐานะทางการเงินเนี่ยคือดีนะครับพร้อมที่จะใช้เงินนะครับผมและสิ่งที่สำคัญของเราคือเราจะมีโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นำเสนอสินค้าของประเทศไทยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยสินค้า GI ต่างๆนะครับมากกว่านี้คือเมื่อไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับคือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมักจะมาก่อนวันประชุมเสมอบางท่านมาเป็นอาทิตย์นะครับผมบางคนอยู่ต่ออีกอาทิตย์นึงก็มีบางคนอยู่ต่อเป็นเดือนก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเราควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอันนี้อยากจะแนะนำเอาไว้เพราะว่าครั้งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญมากที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพได้ชูของดีของตัวเองนะครับผมเลยอยากจะนำสิ่งดีๆมาฝากกัน6ข้อง่ายๆในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับข้อแรกคือการมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยยิ้มไหว้ครับค่ะเสมอนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ใจเราทัชใจเขามากๆแล้วก็ยกย่องเราที่สุดเลยนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจนะครับบางครั้งเนี่ยการสื่อสารเราอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเรามี Translate นะครับมีอุปกรณ์แปลภาษามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันต่อมานะครับคือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับก็สิ่งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเรานั่นเองนะครับต่อมาคือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
นี่ผมเชื่อว่าหลายๆท่าน

0: ก็ดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับผมใครที่ไหนที่ยังไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ว่าโค้ดเอ่ยกันแปลภาษาเอ่ยลองนำมาใช้กันดูนะครับจะช่วยยกระดับในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเราได้ข้อ5นะครับผมคือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอบอุ่นใจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยคือ local hero นะครับต้องบอกว่าเป็นการที่เราเนี่ยภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะครับต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอสิ่งดีๆจุดเด่นในผมของพื้นที่ตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพียง6ข้อนี้นี่แหละครับจะเป็นการสร้าง impact สร้างพลังให้กับประเทศไทยของเรานะครับทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมในเดือนตุลาคมซึ่งก็ถ้าทำต่อไปได้หรือเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ดีนะครับผมเป็นการสร้างความเคยชินแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูโทรนอง FM 107.25 MHz สูโทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูโทรพังงา FM 100 MHz สูโทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูโทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
3: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัยและพบกันที่โกฟัน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: งข่าวใต้รายวัน
1: นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตเข้มข้นกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนๆแล้วนะครับกับการเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจกัญชากวาดล้างร้านไร้ใบอนุญาตแล้วก็ร้านที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ทำอย่างถูกกฎหมายนะครับก็เมื่อวันที่7กันยายน2569นะครับจังหวัดภูเก็ตสนองข้อสั่งการของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมถึงท่านอังสิตนะครับผมสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนะครับโดยท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับจากการลงพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นร้านที่ลักลอบจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบอนุญาตและพบการกระทำผิดเพิ่มเติมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชานะครับรวมถึงชีฟหรือเกสรดอกกัญชาซึ่งหากมีปริมาณสาร THC เนี่ยเกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักนะครับจะถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ทันทีโดยให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังและเท่าเทียมนะครับผมเพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องนะครับผมตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบผู้ฝ่าฝืนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะครับให้แก่ตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะครับผมเพราะว่ากัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกันมายาวนานมากๆนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นปัญหากันมายาวนานจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบางทีเนี่ยบางครั้งนะครับผมอาจจะสร้างความเสียหายให้กับสังคมแล้วก็พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับกับการที่อาจจะมีผู้เสพกัญชาเมากัญชาวิวาทหรือว่าโวยวายเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลดลงไปเยอะมากเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเดินหน้ากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในนโยบายในเรื่องของข้อสั่งการของท่านอนุทินแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอนันต์สัมพันธรัตน์นะครับเอาละครับผมนี่นะครับจังหวัดภูเก็ตของเรามาอีกที่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องของคือก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของความเข้มข้นในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของงานระดับโลกนะครับผมจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเลยนะครับกับงาน Enterprise GM and WC 2026นะครับเป็นการที่เราเนี่ยเตรียมพร้อมด้านความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์นะครับผมสร้างการรับรู้สู่สายตานานาชาติระดับโลกนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับ7กันยายน2569เวลา 9:30 นนะครับที่ห้องประชุมจันพันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Enterprise General Meeting and Blue Conference 2026นะครับผมเพื่อเป็นการวางแผนแล้วก็สื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพนะครับผมแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยท่านวิมลหนูแก้วก็ได้ร่วมกันหารือแล้วก็ได้วางกลยุทธ์การสื่อสารครบทั้ง3ระยะเลยนะครับคือก่อนเกิดการประชุมและระหว่างและสุดท้ายคือหลังการจัดงานนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเตรียมการสื่อสารทุก3มิตินะครับผมทุกมิติเลยก็คือสื่อวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับตลอดจนจอ LED ของท้องถิ่นนะครับโดยชูข้อความหลักนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพ Enterprise GMWC 2026เพื่อสะท้อนความพร้อมและศักยภาพของภูเก็ตนะครับผมในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เปิดกว้างโอบรับความหลากหลายนะครับแล้วก็พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเท่าเทียมนะครับผมก็นับได้ว่ามีความพร้อมมากๆเลยในหลายๆด้านนะครับผมภูเก็ตของเราเนี่ยอย่างที่ทราบเลยว่าศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่างานของเราจ ะออกมาดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆผมมั่นใจนะครับว่าทีมงานของภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทีมงานของทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการให้เกิดงานในครั้งนี้นะครับผมมีความสามารถที่จะสามารถก้าวผ่านปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่แบบว่าเป็นอุบัติเหตุต่างๆนะผมว่าสามารถทำได้และตัวงานเองก็น่าจะออกมาดีแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาต่อที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกระบี่นะครับแน่นอนช่วงนี้เราจะเห็นกันได้บ่อยมากกับข่าวที่เป็นเกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมนะครับผมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านหรือว่าเวลเนสทัวริซึมนะครับด้านสุขภาพนะครับผมซึ่งกระบี่รอบนี้นะครับก็มีการเปิดตัวการแข่งขันว่ายน้ำทางทะเลรายการใหญ่เลยนะครับตอกย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของเมืองกีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวระดับคุณภาพสากลนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่7กันยายน2569เวลา15นาฬิกาที่ลานปามสแควร์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานงานแถลงข่าวจัดงานแข่งขันกระบี่อควาเรส2026ภายใต้แนวคิด More Than A Race นะครับโดยมุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางทางการกีฬาของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน AGPSC นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนรายได้สู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็การขนส่งในพื้นที่นะครับผมก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนครับโรงแรมร้านอาหารการขนส่งย่อมมีการกระตุ้นไปด้วยมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในรายการสปอร์ตหรือซึ่งสปอร์ตคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยย่อมได้ผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับการแข่งขันนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะครับซึ่งก็อีกไม่นานแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่8นะครับ19กับ20เนี่ยก็อีกประมาณอาทิตย์ครึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณ10วัน11วันนะผมก็อีกไม่นานแล้วนะครับใครสนใจอยากจะไปดูอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับก็ไปกันได้นะครับที่หาดคลองม่วงอำเภอกระบี่นะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water ออกเป็น5ระยะนะครับรองรับนักกีฬาทุกช่วงวัยแล้วก็มือใหม่ด้วยพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยมาตรฐานสากลผสานบรรยากาศสปอร์ตคอมมูนิตี้นะครับด้วยกิจกรรมดนตรีริมหาดช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ววันนี้นะครับผ่านระบบไทยโฟโต้รันนะครับผมเห็นไหมนะครับว่าประเทศไทยของเราไม่น้อยหน้าใครโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับของจริงนะครับผมมีแต่งานปังๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เอาล่ะมาที่จังหวัดพังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับเรื่องของการดึงพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวินัยจราจรแล้วก็วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับขยายผลสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดนะครับท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาครับประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3นะครับโดยมีท่านสมเกียรติจงเจริญขนส่งจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอทับปุดเข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนนะครับโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆของการจราจรนะครับผมทักษะการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็การประกันภัยด้วยรวมไปถึงเทคนิคในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับขอไปครับก็ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มสตรีนี่แหละคือแกนหลักเลยนะครับแกนสำคัญของครอบครัวนะครับที่จะช่วยถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่บุตรหลานแล้วก็คนในชุมชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้จัดอบรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งไปแล้วรวมถึงอำเภอเงืองพังงามาแล้วด้วยนะครับรวมผู้ผ่านการอบรมเนี่ยทั้งสิ้นมากกว่า500คนเลยทีเดียวนะครับผมก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับก็หาเขาเรียกว่าเข้าหาแกนหลักเสาหลักที่เป็นเรื่องของเขาเรียกยังไงดีครับส่วนร่วมจิตใจของบ้านแด้ผมก็คือสตรีในบ้านคุณแม่คุณยายนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการช่วยกันปลูกฝังภายในครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้นั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าหยั่งรากปลูกเมล็ดพันธุ์ความปลอดภัยจิตสำนึกที่ดี นะครับผมในการขับขี่แล้วก็จุดกฎหมายจราจรนะครับผมสู่ฐานรากให้รากเนี่ยมั่นคงแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งในสังคมนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเอาละครับจังหวัดสุดท้ายนะครับผมจังหวัดระนองของเรานะครับกับการลงพื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับพร้อมร่วมทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมประกอบพิธีสำคัญของแผ่นดินนะครับเมื่อวันที่6กันยายน2569ท่านวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่บ้านปากแพรกตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพแลปลาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนนะครับพร้อมมอบเงินสนับสนุนดำเนินกิจกรรมเนี่ยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับโดยชุมชนนะครับแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนแก่เศรษฐกิจฐานรากในโอกาสนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยเพื่อเตรียมนะครับไว้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับผมนี่แหละครับจังหวัดฝั่งอันดามันของเราเดินหน้าในหลากหลายมิติหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับผมก็เอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังผู้ชมครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันกับข่าวสารตั้งแต่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็คาดหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ข่าวสารอย่างครอบคลุมในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ถ้าในครั้งหน้าอยากจะฟังรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับ10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับตัวผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีครับ
2: สน
3: ุ
2: กได้ท
3: ุ
2: กว
3: ัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
3: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัย
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3 ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยน้าสมัยมาก
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
9: นายเสียศักดิ์กงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางคาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแจกจ่ายเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้แก่ชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดี Forex TD ส่งอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้คุณตำรวจโทรัฐพลนวราธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของ DSI กรณีนายสมชาติเตชะรวนเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตครับประชาชนว่าคณะการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทางการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน คาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดี DSI โดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะยึดผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: น้องใน
12: แผลริมอ่อน
11: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
12: น้องในเทียม
11: ซิฟิลิส
12: เอส
11: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้า

ุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่

0: ี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์พงามเรนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกบีค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในส่วนของมาตรการนะคะแล้วก็มีในเรื่องของภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็มาดูการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของไทยนะรวมไปถึงข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดพังงากันบ้างนะก็มีในเรื่องของกิจกรรมสตรีพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะในการขับขี่แล้วก็ในส่วนของสตรีของเราด้วยนะคะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารดีๆเยอะแยะมากมายค่ะคุณฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณฟังได้รับทราบกันในวันนี้ทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
7: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
6: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
7: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
8: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
9: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยสำหรับวันนี้ที่จะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาดูข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบรางวัลอปท.บริหารจัดการดีเด่นเชิดชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานภาครัฐค่ะที่ตึกสันติเมตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะกรุงเทพมหานครท่านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีเด่นนะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลนะคะพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีความที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งควรได้รับการยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างและก็พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของการทำงานขององค์กรนะคะโดยรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเพราะว่าท้องถิ่นค่ะคือความเข้มแข็งคือรากฐานของประเทศไทยที่มั่นคงค่ะขณะเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าองค์กรของรัฐย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญจึงไม่เพียงแค่การตอบคำถามเท่านั้นค่ะแต่คือการทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรค่ะโดยคำถามที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำตอบหรือว่าคำพูดนะคะแต่อยู่ที่การกระทำนะคะบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจซื่อสัตย์และก็การยึดมั่นในส่วนของประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะพร้อมร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรด้วยสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยคือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่ถูกจริตนะคะและก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำร้ายประเทศไทยเพราะว่าหากระบบราชการขาดความโปร่งใสไม่มีการทุจริตย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศแน่นอนโดยเฉพาะอปท.เองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นด่านแรกในการให้บริการนะคะจึงต้องเป็นหน่วยงานที่มีประชาชนสามารถพึ่งพาได้แล้วก็เชื่อมั่นได้ค่ะหากแต่ว่าประชาชนเข้าสู่ระบบบุคลากรค่ะเข้าสู่กระบวนการทุจริตแล้วย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและก็ตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในส่วนของรางวัลทั้ง240แห่งจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่สะท้อนถึงมาตรฐานนะที่ประเทศของเรานะต้องการเห็นจากระบบราชการไทยค่ะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและก็รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสนะยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยร่วมกันยกระดับในส่วนของมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปนะคะสำหรับการคัดเลือกในปีนี้ค่ะก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะได้รับรางวัลและก็เงินรางวัลจำนวน240กลุ่มสุทธิ240รางวัลค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะจำนวน54รางวัลค่ะประเภทกลุ่มที่2นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน105รางวัลครอบคลุมทั้งประเภทดีเด่นประเภทดีโดดเด่นและก็ประเภททั่วไปค่ะกลุ่มที่3นะคะก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็มีในส่วนของผลการประเมินของสถาบันการศึกษาจำนวน100ขออภัยค่ะจำนวน81รางวัลค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับ1ทั้งประเภทดีเลิศและก็ประเภทโดดเด่น รวมไปถึงประเภททั่วไปจำนวน7รางวัลกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกวดนะคะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติในส่วนขององค์กรที่มีการบริหารจัดการดีเด่นค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของมาตรการการเร่งด่วนนะคะสำหรับข้อแค่ปัญหาในเรื่องของปัญหาหนี้สินของครูนะเพื่อก้าวไปต่ออย่างมั่นคงค่ะนายประเสริฐจันทระทรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศนะคะแล้วก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแม่พิมพ์ของชาติค่ะเพื่อให้ครูไทยนะปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้ไม่น้อยกว่า30นะร้อยละ30เพื่อให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะทั้งนี้หาทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเดินหน้า3แนวทางหลักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูอย่างยั่งยืนค่ะอย่างแรกนะก็เป็นในเรื่องของแล้วก็ลดภาระเพิ่มโอกาสสร้างอนาคตการศึกษาที่ดีไปกว่านี้นะโดยมีอย่างแรกค่ะคุณผู้ฟังที่จะเป็นในส่วนของมาตรการและเป็นแนวทางหลักนะอย่างแรกคือจัดตั้งองค์กรกลางนะเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาและก็แก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะอย่างที่สองนะคะก็คุมเข้มไม่ก่อหนี้เพิ่มนะคะใช้ระบบเครดิตล็อกนะคะหักล้างหนี้แล้วต้องเหลือเงินในการดำรงชีวิตต่อ 30% แล้วก็สร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงค่ะแล้วก็ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดวนซ้ำเกิดขึ้นอีกมาตรการที่3นะคะการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำเข้าสู่การรวมหนี้นะจากสถาบันการเงินแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์ลดดอกเบี้ยลดภาระสู่ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับโครงการดีๆนะคะก็จากธนาคารออมสินค่ะออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการกับร่วมกับธนาคารออมสินก็ออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษนะลดดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ต่อปีนะอันนี้ก็คือให้ระยะยาวจนถึงธันวาคม70กันเลยค่ะจ่ายค่างวดเท่าเดิมแต่จะส่งผลให้งวดเงินที่ส่งไปเนี่ยสามารถไปตัดในส่วนของการชำระเงินต้นได้มากยิ่งขึ้นนะช่วยให้ยอดหนี้นะลดลงแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของการปิดหนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะครูยิ้มได้เมื่อหนี้เบาลงอนาคตสดใสนะฮะทั้งนี้ค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ตุลาคมแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่าน

เสาหลักแห่งยุทธศาสตร์ชาตินะฮะแล้วก็หนุนสำนักงานกขค.นะฮะสำนักงานกขค.คืออะไรก็คือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็ได้มีในส่วนของการยกระดับบทบาทสู่ผู้กำกับดูแลเชิงรุกนะคะเร่งรีวิวในส่วนของกฎระเบียบของรัฐเปิดธุรกิจใหม่แล้วก็ SME ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังในเรื่องของการแข่งขันให้เป็นพลังงานให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่าสำนักงานกขค.เนี่ยค่ะได้เดินหน้าอัปเดตมาตรฐานสู่สากลนะคะพร้อมที่จะรับมือของความท้าทายในระดับโลกค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมระหว่างประเทศนะคะที่โรงแรมดีเอสที่นี่ค่ะกรุงเทพภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เป็นประธานในการในพิธีเปิดพร้อมกล่าวกาถาประทานพิเศษนะฮะให้กับผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ได้สับทาบด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางรองนายกนะก็ได้กล่าวว่าโลกปัจจุบันค่ะกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งรัฐภูมิศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลนะฮะ AI วิกฤตสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสังคมสูงวัยค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อกติกาเศรษฐกิจของโลกโดยตรงเลยนะโดยโมเดลธุรกิจแบบเดิมที่เน้นเพียงต้นทุนที่ต่ำสุดหรือว่าการแข่งขันด้วยขนาดไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปค่ะแต่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่การยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจความเร็วในการเรียนรู้และก็การปรับตัวค่ะการสร้างคุณค่านวัตกรรมและมาตรฐานจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในระดับโลกเริ่มจากการตลาดภายในประเทศที่เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ซึ่งมีมากมายอ่ะมีมากกว่า 3.3 ล้านรายนะก็คิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในการคลองสัดส่วนนะก็มี 34.8% ของ GDP กันด้วยค่ะหาง SME นะคะได้รับโอกาสการแข่งขันอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยของเรานโยบายการแข่งขันก็ต้องยกระดับการเป็น innovation นะคะเพิ่มมากขึ้นเป็นเสาหลักนะในการเป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยของเราได้ดีเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมีการชู3การเปลี่ยนแปลงนะการปฏิรูปการแข่งขันแห่งอนาคตนะจากการแก้ไขปัญหาสู่การออกแบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นค่ะคุณผู้ฟังการใช้แว่นขยายนะคะในการแข่งขันแล้วก็การทบทวนกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดนะทั้งนี้ค่ะสนับสนุนให้สำนักงานกขค.เนี่ยมีบทบาทในการเป็นผู้กำกับนะเป็นผู้ดูแลเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการสร้างในโครงสร้างก่อนเกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะจากการคุ้มครองของผู้ประกอบการนะสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันนะก็จะมุ่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมนะเพื่อเปิดพื้นที่ในการให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนวัตกรรมแล้วก็มีความสามารถได้เติบโตอย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือในรายเล็กๆเท่านั้นนะคะให้รอดพ้นไปแต่วันๆแต่จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนให้มันดียิ่งขึ้นค่ะจากการกำกับดูแลแบบแยกส่วนนะสู่การให้ความร่วมมือทั้งระบบนะคะประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนค่ะมีการขยายความร่วมมือระดับสากลมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะคะ World Bank นะคะเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะมาดูในส่วนของ3ทิศทางนะคะที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้พร้อมสู่อนาคตค่ะคุณผู้ฟังทางนี้หาทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เน้นย้ำถึง3โจทย์สำคัญในการดำเนินงานค่ะอย่างแรกคือกติกาต้องทันตลาดนะปรับตัวให้ทันแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะอย่างที่2นะคะกติกาต้องเปิดโอกาสด้วยช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่แล้วก็ SME นะคะเติบโตร่วมกันกับทุนใหญ่ได้อย่างเป็นธรรมนะแล้วก็มีตัวอย่างผลงานของกขค.นะมีการออกแบบ
ในส่วนของมาตรการดำเนินการนะมีการกำหนดเครดิตทีมนะเพื่อช่วยในการ

0: พิ่มสภาพคล่องให้กับให้กับ SME ได้มากยิ่งขึ้นและก็การดูแลในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มสั่งระงับการขึ้นค่าธรรมเนียม GP เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวง ED แล้วก็กำกับดูแลเพื่อให้มีความโปร่งใสมีความเป็นมีการมีโครงสร้างและก็ค่าธรรมเนียมให้มีความโปร่งใสและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการย้ำนะในเรื่องของการดำเนินงานอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากจะต้องรัดกุมและก็โปร่งใสและต้องอยู่ในเรื่องของภายใต้กรอบของข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยการแข่งขันค่ะต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจค่ะเพื่อให้ทุกมาตรการและก็ภาครัฐหนุนการขยายโอกาสและก็การเติบโตของประเทศของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะการปฏิรูปการแข่งขันไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงกฎหมายหรือว่าการปฏิรูปโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับอนาคตที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังข่าวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังในส่วนของผู้พ้นโทษรายเขตนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องภัยซ้ำถึงชุมชนค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนะคะรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะเดินหน้ามาตรการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษระดับพื้นที่ค่ะสั่งการฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็คุมประพฤตินะคะมีการบูรณาการการทำรายงานการทำงานรายกรณีนะเคส by เคสเพื่อที่จะเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะกลับเข้าไปเอี่ยวกับยาเสพติดปิดช่องทางนะคะในการกระทำผิดซ้ำซากนะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทขออภัยค่ะคุณผู้ฟังพลตำรวจโทรุทธพลนะคะนวรัตน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษระดับพื้นที่ค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะนายอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศเลยโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกรมการปกครองกรมควบคุมประพฤตินะแล้วก็กรมแล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกันค่ะทั้งนี้ค่ะในนี้ส่วนของมาตรการดังกล่าวนะก็เป็นมาตรการเร่งด่วนที่รับมาจากนายอนุทินชาญวิริกูลนะนายกรัฐมนตรีค่ะที่นินย้ำในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ตอกย้ำว่าต้องเปลี่ยนต้องแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติทันทีนะคะโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระยะเวลาทั้งหมด3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายปกครองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะโดยประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ได้แก่ในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การติดตามเชิงรุกนะเชิงลึกในการดำเนินงานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดนะซึ่งจากการสุ่มตรวจในเชิงข่าวสารในกลุ่มตัวอย่างหลักร้อยรายพบว่ายังมีผู้พ้นโทษบางส่วนนะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะจึงจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูลจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดแล้วก็เน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์แบบเคส by เคสนะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรนะที่มีความพร้อมและความเข้าใจเข้ามารับผิดชอบในงานนี้แล้วก็มุ่งในเรื่องของการทำงานนะเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงรึกรายกรณีไปเลยมากกว่าการทำงานตามขั้นตอนตามเอกสารหรือว่าการประชุมรับนโยบายเพียงอย่างเดียวค่ะพร้อมสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษนะหากพื้นที่พบอุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดทางกฎหมายก็สามารถประสานโดยรงถึงรัฐบาลเพื่อที่จะส่งปฏิบัติการชุดปฏิบัติการนี้ค่ะลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานของท่านทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายเจเศรษฐ์ก็ได้ทิ้งท้ายว่าในเรื่องของการดำเนินงานนะคะในลักษณะนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยทำกันมาก่อนซึ่งหากทุกฝ่ายค่ะร่วมมือกันคัดกรองเฝ้าระวังแล้วก็จ จำกัดความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเด็ดขาดนะคะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความสงบสุขเรียบร้อยความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีในส่วนของจังหวัดพังงานะคะมีการจัดกิจกรรมพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3นะติวเข้มทักษะการจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและก็ชุมชนค่ะก็มีนายแพรรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านผู้ว่าราชการนะก็ได้กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุของการขับขี่นะด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะแล้วก็ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎในเรื่องของกฎหมายจราจรรวมถึงความประมาทซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะการจัดอบรมในครั้งนี้นะจึงมุ่งให้กับผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยนะกฎหมายจราจรตลอดจนการเพิ่มทักษะและก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนกันด้วยค่ะดังนั้นค่ะกลุ่มสตรีถือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและก็ชุมชนที่จะรวมพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและก็ช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังให้กับจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับลูกหลานนะแล้วก็สมาชิกในครัวเรือนของคนในชุมชนและอันเป็นนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านขนส่งจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้มีความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มทุกพื้นที่นะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเองจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้แก่สตรีในประเด็นสำคัญแดงแก่ในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนกฎหมายการจราจรนะแล้วก็ทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยการประกันภัยภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันด้วยแล้วก็ในช่วงแล้วก็หลักการในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมค่ะก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยนะคะพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังสมาชิกในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้อย่างตระหนักรู้กันเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การส่งเสริมให้การใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างปลอดภัยให้ทั่วถึงกันค่ะสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีการจัดโครงการขึ้นมาแล้วทั้งหมดคือครั้งนี้เป็นกลุ่มที่3แล้วก่อนหน้านี้มีการจัดอบรมไปแล้ว2รุ่นนะได้แก่กลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะจำนวน200คนแล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มสตรีอำเภอเมืองพังงาก็จัดไปแล้ว200คนเช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งนี้ค่ะครั้งที่3ก็เป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดนะจำนวน100คนก็ถือว่าการนำพลังหญิงตรงนี้นะไปส่งต่อให้กับลูกๆหลานๆแล้วก็อย่างน้อยๆนะคะคนเป็นแม่คนเป็นสตรีนะเวลาบอกลูกลูกก็จะเชื่อฟังมากกว่าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะโอเคก็ถือเป็นการขับเคลื่อนนะฮะในการใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่เป็นการบอกกล่าวแต่เป็นการสร้างวินัยถ้าเกิดทุกคนรู้ในเรื่องของกฎวินัยนะแล้วก็มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าเราจะเข้าตรอกซอกซอยไหนเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยกันทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังนะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็จากที่มีการรับนโยบายกันเมื่อไปสักครู่ที่น้องน้ำฝนกล่าวไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะในส่วนของกระทรวงในส่วนของการนำแนวเรื่องราวที่การเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปในระดับพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาเองก็นำข้อสั่งการหรือว่าข้อปฏิบัติแนวทางต่างๆนะในพื้นที่มาใช้ในพื้นที่ค่ะโดยมีนายบัญชาธนูอินนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นผู้ที่จะส่งมอบนะในเรื่องของการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะในเรื่องของการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะทั้งนี้ค่ะจากที่มีการประชุมรับนโยบายมาเนาะก็มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สำหรับผู้ที่พ้นโทษซึ่งจะนำไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะฮะซึ่งในการรับนโยบายหรือข้อสั่งการในนี้ก็เป็นการรับในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่กระทำผิดหลังพ้นโทษในพื้นที่เพื่อที่จะบูรณาการในทุกภาคส่วนในพื้นที่กันเลยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะได้รับความปลอดภัยแล้วก็มีความสงบสุขได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันที่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะก็ได้มีการเปิดบ้านพึ่งวัดนะคะมีที่พักฟรีให้กับผู้ที่จะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตซึ่งเป็นที่พักที่ใกล้กับโรงพยาบาลซึ่งโครงการนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเองนะคะก็ได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางทั้งนี้ค่ะก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาค่ะผู้ป่วยสามารถเข้าพักล่วงหน้าได้1วันนะก่อนที่จะมีวันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถพักต่อได้อีก1วันหลังจากในกรณีที่มีการตรวจรักษาล่าช้านะคะหรือว่าอาจจะต้องรอรถโดยสารไปกลับยังสถานยังภูมิลำเนานะคะขั้นตอนในการรับการรักษานะคะก็อย่างแรกเลยต้องเตรียมในเรื่องของใบนัดของหมอนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยแจ้งประสงค์จะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะช่องทางที่1 นะคะคุณผู้ฟังสามารถนัดได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโทรไปที่เบอร์โทร0659506319นะคะอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2นะคะก็สามารถแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะก็ติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่องทาง3ช่องทางที่คุณผู้ฟังสะดวกแบบไหนก็สามารถใช้ได้ทั้ง3ช่องทางได้เลยทั้งนี้ค่ะในกรณี1ผู้ป่วยนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2ท่านนะไม่เกิน2คนนะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าพักก่อนที่จะมีวันนัดบางท่านคุณหมอนัดประมาณ 8:30 9:00 นนะคะก็อาจจะเดินทางมาไม่ทันก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้เลยก่อน1คืนและสำหรับท่านใดนะคะที่มีเหตุการณ์ประมาณว่าตรวจเสร็จล่าช้าอาจจะเสร็จแล้วก็รับยาประมาณ 4:30 ก็อาจจะไม่ทันรถโดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็สามารถเดินทางกลับได้อีกสามารถพักแล้วก็ได้อีก1คืนนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโครงการดีๆที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตก็ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่มารักษาแล้วก็โดยที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในตรงนี้แล้วก็ประหยัดในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนให้กับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นค่ะโครงการนี้นะคะก็ถือเป็นความตั้งใจหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะได้มีเวลาได้มีที่พักได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะท่านี้คุณผู้ฟังคะสำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0659506319ค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเรามาดูกันก่อนที่จะปิดรายการกันไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่8กันยายน2569ค่ะการพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนของเรานะคะก็เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอักจากอันตรายของปริมาณฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ ลุ่มน้ำโขงนะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะมีกำลังค่อนข้างปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9จนถึงวันที่11กันยายนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยซึ่งส่วนภาคอื่นๆก็จะมีผลกระทบตามมาในระยะถัดๆไปนะเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ฟังประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะซึ่งให้เฝ้าระวังกันไว้ด้วยสำหรับวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของฝนฟ้าอากาศฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีเม็ดฝนลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็แดดสว่างจ้าเลยก็คาดว่ามีเมฆมากก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นของวันนี้นะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของอุณหภูมิค่ะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะสำตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศเนาะคุณผู้ฟังตามการพยากรณ์ก็มีตามเป็นระยะนะคะสำหรับคนในพื้นที่เองนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหลายๆที่ก็มีแดดนะคะวันนี้แล้วก็จะมีฝนปรับปลายลงมาบ้างก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ถนนที่มีการน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่ไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะก็ขอให้หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกันอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยงแล้วค่ะหิวข้าวกันหรือยังน้องน้ำฝนก็อาจจะต้องขอตัวไปพักแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะก็ขอบคุณครั้งอีกครั้งนะก็ที่รับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะภูเก็ตแล้วก็โซนพังงาตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ระนองกันด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงก็สำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันให้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
2: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
1: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
2: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
1: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
2: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชวิษาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้เป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่การกิจปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจะทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมประสบภาพรายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเสียศักดิ์กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตชถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นถึงที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการซุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์ติยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่0กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดขับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
12: นายประเสริฐสิงสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
13: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
12: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นภัสสรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
5: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถที่จะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายสันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวง

0: นำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลตช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบ

0: เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทาง2รัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมตเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมันอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
3: สุดครับคนนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
2: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี๊ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกาสิดิษฐ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซิมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรก วิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซว่ามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
4: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุจจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่ 1. ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 2. ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด 3. ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง 4. ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2 มิลลิเมตร2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4.การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไม่รู้ใจเมาเบลอนี่วันนี้ชีวิตเดียวนี่เดินมาขายตรงทางเลย
1: ไอ้หนุ่ย
2: ตามึงคิดดีเดิมสื่อค่ายลาวมึงรกดไม้แล้วหรือยังเพื่อน
0: ไม่รู้เดียวเลยจริง
2: ขนาดมาฟังซะเขาห้ามดื่มห้ามค่ายลาวในสถานที่ราชการศาสนาสถานสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะห้องพักวันสำคัญทางศาสนาถ้าว่าฟื้นติดร่างไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพอเพี้ยนเพื่อนทำผิดไอ้หนุ่ยแจ้งมาศูนย์รับเรื่องโรงเรียนบุรีสุราเบอร์โทร075-360-068สคร11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่ายาเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตู
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: ยินดีต้อนรับสู่ตะกั่วป่าค่ะ
0: ไม่มาแค่วันเดียวเองค่ะไม่ได้หายไปหลายวันนะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: หาย
0: ไ
1: ปวันเดียวค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงอยู่นะ
0: ค่ะพี่สุดหล่อทับตะวันหรือเปล่าว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงมาหลายวัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันศุกร์ยังได้ยินเสียงกันอยู่นี่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะ
1: ดีเจมาตูไม่อยู่แค่วันเดียวก็มีคนคิดถึงละนะ
0: ค่ะก็อย่าว่าอาทิตย์ต่อไปก็จะไม่อยู่อีกค่ะ เดือนตุลาเดือนตุลาอาจจะไม่ได้อยู่อีกนะคะ แต่ว่าเดือนนี้พวกเราตัวของพวกเราเองเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะมีภารกิจ
1: พรุบๆโปรๆ
0: ใช่ใช่เหมือนวันศุกร์เนี้ยเราก็จะไม่อยู่กันนะคะเรามีภารกิจ
1: ไปอ๋อดีเจทั้ง4คนไม่อยู่เลย
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ก็จะมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกันแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเหมือนกันก็จะมีโครงการที่ทางสำนักเนี่ยมาจัดที่ตัวเมืองจังหวัดพังงา
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะต้องไปดำเนินการ
1: ไปร่วมกิจกรรม
0: หนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งคือร่วมครึ่งหนึ่งก็คือเป็นผู้เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับคนอื่นที่จะมาเขาที่เขามีการจัดกิจกรรมอ่ะเนา
1: ะ
0: แล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่กันอีกหมายถึงดิฉันอ่ะนะ
1: ดิเจมาตูมอาจจะไม่อยู่แต่ดิฉันอยู่นะคะ
0: แล้วก็ต้นเดือนเนี่ยดิฉันก็ไม่อยู่อีกนะคะต้นเดือนตุลาเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่น
1: ะ
0: ดิฉันไม่อยู่เลย
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: มีภารกิจทางครอบครัวค่ะนะคะ
1: พอถึงเวลาก็กลับมาเจอกับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ฟังกันนะหรือว่าเนี่ยในสัปดาห์ที่ดีเจมะตูมไม่อยู่นะ
0: ทำไมคะ
1: ก็จัดออนไลน์ค่ะดิฉันจะโทรศัพท์ไปหา
0: คุณให้รายงานมาช่วงต้นเดือนดิฉันไปงานรับปริญญาดิฉันไม่น่าจะสัญญาณน่าจะไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นนะคะ
1: โอ้นี่พอพูดถึงเรื่องของงานรับปริญญาเนาะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะ
0: ทำไมคะ
1: มีแบบเรื่องของการรับปริญญาเยอะมากเนาะ
0: อ๋อค่ะ
1: อืมเกือบจะหลายสถาบันเลยนะที่เขามีงานซ้อมใหญ่รับปริญญาหรือว่างานรับปริญญากันเนาะเรามาดูของขวัญที่เหมาะที่ควรของขวัญวันรับปริญญากัน
0: ในฐานะที่ดิฉันเคยเป็นทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิตค่ะ เหลือดุษฎีบัณฑิตอีกอันนึงนะคะ ไม่ได้เป็นนะคะ
1: เนี่ยดิฉันบอกว่าดีเจมะตูมก็คือน่าจะเรียนนะ
0: เรียนอะไรคะน่าจะเรียนอะไรคะ
1: ดุษฎีบัณฑิต
0: ถ้าดิฉันเรียนเนี่ยดิฉันอาจจะไม่ได้ทำงานหรือว่าถ้าดิฉันตั้งใจทำงานดิฉันอาจจะไม่ได้เรียนนะเพราะว่าคือตอนที่ดิฉันเล่าถึงตอนที่ดิฉันเรียนปริญญาโทคือชีวิตของดิฉันเนี่ยค่อนข้างผกผันในช่วงเรียนปริญญาโทค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยเริ่มเรียนปริญญาโทเนี่ยตอนที่ทำงานอยู่อีกที่นึงที่อยู่สระบุรีดิฉันทำงานอยู่ที่สระบุรีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันย้ายกลับมาที่โคราช
1: ค่ะ
0: ค่ะพอย้ายกลับมาโคราชได้ประมาณ 3-4 เดือนดิฉันก็ได้มาอยู่นี
1: ่
0: แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนจังหวะที่พอดีเพราะว่าช่วงนั้นเป็นโควิดแล้วก็คือเขาไม่มีการให้เรียนในห้องเรียน
1: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะว่ามันมีการแพร่ระบาดต่างๆ
1: ดิฉันเห็นดีเจมะตูมเนี่ยนั่งเรียนอยู่ที่
0: ที่สถานีนะ
1: ที่สวทนี่แหละค่ะ
0: ทุกเสาร์อาทิตย์เลย
1: ใช่ดิฉันเนี่ยก็คือมาทำงานแบบในช่วงของวันเสาร์นะก็จะเห็นดีเจมะตูมเนี่ยคือนั่งอยู่กับคอม
0: ค่ะ
1: นะ PC บ้างโน้ตบุ๊กบ้างแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีไมค์นะบางทีดิฉันแบบว่ามาแล้วก็มองไปไม่เห็นใครแต่ได้ยินเสียงพูด พอมองอีกทีอ้าวดีเจมะตูมนั่งเรียนอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าการเรียนออนไลน์นี้มันดียังไง
0: ดีสำหรับดิฉันตรงที่ว่าดิฉันไม่ต้องเดินทาง
1: ไม่ต้องเดินทางนะประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ค่ะอันอื่น
1: อ
0: ่ะดิฉันก็ยังชอบการเรียนในห้องเรียนมากกว่
1: า
0: เพราะว่าเหมือนว่าสมาธิอ่ะเราพอไปอยู่ห้องเรียนใช่ไหมคะสมาธิเราก็จะอยู่ในห้องเรียน
1: อยู่ในห้องเรียน
0: แต่ว่าพอเราอยู่ข้างนอกอย่างใช่ไหมคะถึงแม้ทุกคนจะพูดว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้แต่เรียนเข้าแบบว่าเรียนแล้วได้ความรู้เรียนแล้วแบบจดจำได้หรือเปล่าเนี่ยก็คือต้องใช้พลังมาก
1: ใช่บางทีเนี่ยดิฉันก็ลืมตัวไปนะหันไปคุยกับดีเจมะตูมซึ่งดีเจมะตูมก็เรียนอยู
0: ่นั่งเรียนอยู
1: ่มันก็เป็นการทำลายสมาธิ
0: ซึ่งแบบว่าต้องบอกทุกคนเลยที่เรียนปอโทไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยคือคุณสุดยอดมาก ดิฉันบอกเลยเพราะว่าดิฉันผ่านจุดนี้มามันค่อนข้างทรมานมากเพราะว่าคือเราเรียนเนี้ยเราเรียนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็น
1: เพราะว่าการเรียนปโทเนี่ยมัน
0: จริงจังภาคพิเศษเป็นภาคพิเศษด้วย
1: เข้มข้น
0: มากมากค่ะก็ดิฉันเรียนบางวันก็เรียนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเนี่ยอาจารย์สอนไม่ทันนานที่สุดที่ฉันเคยเรียนเนี่ยก็คือตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง3ทุ่
1: ม
0: เรียนจนฉันลอยแบบเนี้ยเอ๊ะอะไรนะ
1: แล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือเยอะไปหมด
0: เยอะมันเยอะพอเรียนปโทเนี่ยมันต้องแบบอ่านด้วยต้องประยุกต์ใช้คือแบบสมองเราต้องทำงานตลอดเวลา
1: ใช่
0: นะคะแบบว่ากว่าจะผ่านปริญญาโท
1: ก็เหมือนกับว่าเวลาเขาทำงานกลุ่มเวลาจอยในกลุ่มเนี่ยก็คือมันก็มีความค่อนข้างที่จะยากลำบากนะ
0: เพราะว่า
1: เราคุยกันแค่ในออนไลน
0: ์ใช่ใช่ใช่ค่ะแบบเราต้องใช้พลังมากมายเพราะว่าเอ๊ะมันบางวิชาเนี่ยเขาก็จะมีการที่ให้เราเนี่ยคืออาจารย์จะยังไม่สอนแต่ให้เราเนี่ยไปค้นหาข้อมูลมาก่อน
1: อ
0: าจารย์จะให้หัวข้อมาแล้วเราก็ไปค้นหาข้อมูลแล้วก็มีการนำเสนอแล้วเหมือนว่าอาจารย์อ่ะก็จะให้เราอ่ะให้เราฟังที่เพื่อนอธิบายนำเสนอแล้วอาจารย์ถึงจะพูดเสริ
1: ม
0: อันนี้เราก็ต้องยิ่งใช้สมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะกว่าจะเรียนจบได้เนี่ยมันค่อนข้างหนักหน่วงชีวิตเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะพอพูดจบแล้วก็นี
0: ่ก็อยากเรียนต่อค่ะ
1: เรียนดุษฎีบัณฑิตต่อไปเลยค่ะ
0: ว่าแต่ว่าดิฉันก็มีความภาคภูมิใจในการเรียนของดิฉันไม่ใช่น้อยค่ะ
1: นี่ดิฉันคือแบบยินดีมากๆที่ดีเจมาตูมเรียนจบอย่างกับจบเองนะนี่ได้เกียรตินิยมด้วยค่ะดีเจมาตูม
0: ใช่เราจะดิฉันจะบอกว่าพูดเรื่องนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: วันนี้ก็เป็นวันเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันที่ดิฉันไปรับรางวัลเรียนดีมาด้วย
1: ดิฉันเห็นแชร์ใน Facebook ละ
0: ใช่ค่ะได้ใช่ค่ะ
1: ยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะ
0: ซึ่งผ่านมาแล้ว4ปีเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคือแบบว่าการเรียนนี่มันแบบว่าสำหรับดิฉันมันอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าทนทำงานเยอะเลยค่ะนะคะแต่ว่าก็การเรียนเนี่ยมันก็ให้มุมมองที่แบบว่าเปิดกว้างมากๆสำหรับดิฉันนะถ้าดิฉันเลือกดิฉันก็ยังอยากไปเรียนอยู่เหมือนเดิม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยค่ะ
0: ดุษฎีเลยเหรอ
1: คะ
0: แต่ดิฉันบอกแล้วนะคะว่าที่ดิฉันเรียนปุ๊บ
1: ไม่ได้ทำงาน
0: มี1ไม่ได้ทำงาน2 คือไม่ได้เรียนเลย มี2ซอย
1: ไม่คือต้องทำงานไปด้วยเพราะว่าเราจะได้เอาเงินจากการทำงานนี้ไปเสียค่าเรียน
0: แต่ว่าคือพอปริญญาเอกเนี่ยคือมันจะต่างจากปริญญาตรีและโทปริญญาตรีและโทเนี่ยมันถ้าเรียกเหมือนว่าการทำวิจัยอะเนาะวิทยานิพนธ์เนี่ยคือปตีกับปโทเนี่ยมันคือการทดสอบทฤษฎีที่เขามีอยู่แล้วว่
1: า
0: จริงตามนั้นหรือเปล่าแต่พอปเอกเนี่ยมันคือการที่อะไรจะไปหักล้างทฤษฎีที่มีอยู่บ้างโอ้มันตรงข้ามกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ดิฉันก็คิดว่า
1: แต่ดิฉันเชื่อค่ะว่าดิเจมาตูมเรียนได้นะถ้าเกิดว่าตัดสินใจเรียนนะ
0: ได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็เครียดอีกแต่ว่าพอถ้ามันส่งอย่างเนี้ยงานมันก็จะไม่ดีหรือว่าเรียนดีงานไม่ดีงานดีเรียนไม่ค่อยดีก็จะสลับกันแบบนี้ค่ะ
1: นี่ดิฉันเห็นแล้วว่าคนขยันเรียนที่ดิฉันสนับสนุนให้เรียนปอเอก2คนนะคะก็คือ1ดีเจมาตูมแล้วก็2เป็นหลานของดิฉันเองนะคะตอนนี้ก็เป็นครูที่โรงเรียนวัดราชสโมสร
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าดิฉัน
1: เขาคือไปเรียนคู่กัน
0: ถ้าดิฉันเรียนปริญญาเอกคุณจันทาจะให้ของขวัญอะไรฉันคะ
1: เมื่อถึงวันรับปริญญา
0: โอ้ยอีกหลายปีเลยค่ะแต่ว่า
1: ค่ะเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของของขวัญวันรับปริญญาเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือดีเจมาตูมบอกว่าให้เงินดีที่สุด
0: สำหรับดิฉันนะคะ
1: ก็น่าจะจริงนะเพราะว่าเนี่ยก็คือดิฉันก็เข้าไปอ่านนะในหลายๆที่ที่เขาเขียนเอาไว
0: ้ค่ะว่ายังไงคะ
1: ของขวัญวันรับปริญญานะควรจะให้อะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็เป็นเงิน
0: ลำดับสองก็เงิน
1: ลำดับสองก็เงินลำดับสามก็ทอง
0: โ
1: ก็เอ้านี่บางทีก็มีการให้ทองกันจริงๆนะ
0: ดิฉันก็ได้ค่ะไม่ใช่อะไร
1: ก็ว่าคือแบบว่าเอาเนี้ยก็คือเป็นการแบบสร้างขวัญและกำลังใจ
0: เงินก็ได้นะคะเงินก็ได้หมายถึงว่าธนบัตรนะคะได้
1: ใช่
0: แล้วก็เครื่องเงินนะคะก็ได้ทองก็ได้ค่ะ
1: นอกจากเงินแล้วทองแล้วเขาบอกว่าไอเดียของขวัญยอดฮิตที่ใช้ได้จริงในวันรับปริญญา
0: เครื่องสำอางค่ะที่ดิฉันชอบมาก
1: ค่ะ ือจะให้พวกนี้ก็ได
0: ้อะไร
1: power bank หรือว่าอุปกรณ์ IT
0: เรียกว่าเป็นกัดเจ็ตละกันกัดเจ็ต IT นะคะตอนนี้ก็มีความเรียกว่านิยมกันมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงที่ดิฉันคิดว่าแบบเป็นของขวัญที่ประทับใจแล้วกันก็คือเป็นภาพวาดหรือว่าภาพการ์ตูนค่ะที่ดิฉันได้รับมานะดิฉันได้เป็นแบบว่ารูปล้อเลียนวาดเป็นเขาแบบเขาไปจ้างวาดรูปล้อเลียนมาดิฉันนะคะ
1: ก็มีหลากหลายไอเดียเนา
0: ะ
1: เผื่อว่าใครกำลังคิดอยู่คิดไม่ออกว่าเออเนี่ยก็คือมีญาติไปรับปริญญา เราจะให้ของขวัญอะไรดี นอกจากให้เงินที่เป็นธนบัตรให้ทอง นะให้พวกอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือไมค์ iPad นะ คอมโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าอันนี้ก็ได้เพราะว่าเตรียมทำงานเป็นพวกแก้วน้ำ
0: เก็บความเย็นอะไรพวกนี้นะคะเก็บความเย็น
1: ก็ได้เหมือนกันเนาะหลากหลาย
0: ค่ะ
1: ก็คือเผื่อกำลังคิดกันอยู่ก็จะได้แบบคือเหมือนกับว่าคนรับก็จะได้ใช้งานจริงนะ คนให้ก็จะได้ดีใจเวลาคนรับเอาออกมาใช้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่ใครที่เรียนจบนะกำลังรับปริญญาก็ขอแสดงความยินดีด้วยปรบมือค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าเหม
1: ือ
0: นเมื่อวานนี้ก็เป็นทางราชพัฒน์ภูเก็ตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมี
1: ราชพัฒน์ภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตซ้อมใหญ่เมื่อวาน
0: แล้วก็น่าจะมีแบบแต่ละที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนดิฉันก็จะเป็นแบบภาคกลางทางราชพัฒน์ในกรุงเทพอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยก็เริ่มรับกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวที่ต้นเดือนนี้ฉันมาอยู่เนี่ยก็คือไปงานรับปริญญาของมหิดล
1: ค่ะดีเจมาตูมเตรียมแล้วธนบัตรเป็นฟอนฟอน
0: ยังค่ะยังเดี๋ยวรอเงินเดือนนี้ออกก่อนนะคะเดือนกันยานี่แล้วเดี๋ยวจะรีบไปแลกแบงค์ร้อยมาเตรียมให้น้องเลย
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหม
0: ดีค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็คือมาประชาสัมพันธ
0: ์มีข่าวประชาสัมพันธ์มากมายเลย
1: โครงการทันตกรรมจิตอาสาซึ่งเมื่อวานดิฉันเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปแล้วรอบนึง
0: แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมที่ลาวิสตา
1: ใช่ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเขามีกิจกรรมอีก
1: นี่วันนี้ก็คือมีตลอดทั้งวันก็คือทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึง
0: ค่ะ
1: เขามีทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่
0: ะ
1: หลังจากที่รับฟัง3นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเพลงจากทางรายการกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ 1. ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล 2. หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: มีคุณผู้ชมสอบถามกันมานะครับว่าเวลามีอาการไอเจ็บคอเราก็กินฟ้าทลายโจรกันใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้ามีไข้ด้วยเนี่ยเราสามารถกินยาลดไข้หรือว่ายาพาราเซตามอลได้หรือเปล่านะครับแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยจะต้องกินยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันกับคุณหมอสุเมธีนามเกิดแพทย์แผนไทยชำนาญการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยู่กับคุณหมอโอ๊ตอีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับคุณหมอโอ๊ตครับฟ้าทลายโจรครับอันนี้มีสรรพคุณหรือว่าดีต่อสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของไทยมากในช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดนะฮะว่าคนเนี่ยโหประชาสัมพันธ์กันเยอะมากแล้วก็จริงๆตัวจริงๆก็มีประโยชน์มากครับซึ่งในองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือว่าในบัญชียาแห่งชาติต้องบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาแห่งชาติมานานแล้วนะฮะมาก่อนช่วงโควิดอีกนะฮะซึ่งสรรพคุณของตัวยาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของลดอาการเจ็บคอนะแก้อาการไข้หวัดนะฮะ
0: แล้วนอกจากฟ้าทลายโจรจะช่วยดูแลในเรื่องอาการไข้หวัดแล้วอย่างเงี้ยครับเขาช่วยในเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องของแก้เจ็บคอแก้หวัดแก้ไข้นะครับผมเนาะสรรพคุณของฟ้าทลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็มีในเรื่องของการว่าบรรเทาอาการท้องเสียด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะเช่นท้องเสียที่เกิดจากการ

0: 5กรัมถึง3กรัมกินหลังอาหาร3ถึง4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอน อยู่ที่ประมาณนี้ครับก็จะได้สารแอนโดรแกรฟไลต์อยู่ที่ประมาณ60ถึง120มิลลิกรัมก็จะเป็นถือว่าเป็นความเข้มข้นของสารที่สามารถช่วยเยียวยารักษาอาการป่วยของเราได้คุณคิมเคยทานไหม
1: เคยทานอยู่ครับ
0: เคยทานใช่ไหม
1: รู้สึกว่าต้องกินเยอะมากเลยครับแบบเหมือน
0: ทานสดเลยใช่ไหม
1: เป็นแคปซูล
0: แต่ว่า
1: ตัวแคปซูลอ่ะบางทีแบบในข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าให้กิน3แคปซูลในครั้งนึงอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: เลยแบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันต้องกินเยอะขนาดนี้
0: คือแต่ละเจ้าเนี่ยถ้าเราไปสังเกตนะไปเดินแบบในตามห้างหรือว่าร้านอะไรเงี้ยไปดูเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละเจ้าเอ๊ะทำไมกินไม่เหมือนกันบางเจ้ากิน2บางเจ้ากิน4บางเจ้าบอกเอา2ถึง4ยังไงกันแน่เพราะต้องบอกว่าตัวปริมาณแคปซูลเนี่ยครับขนาดแคปซูลแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากันนะครับแต่จะอยู่ในช่วงนี้แหละอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง3กรัม
1: ก็คือเป็นหน่วยเป็นกรัม
0: อยู่ที่ประมาณนี้ใช่ครับผม
1: เรื่องยาฟ้าทลายโจรนะครับมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
0: ข้อควรระวังของการทานฟ้าทลายโจรเนี่ยก็หนึ่งแน่นอนว่าคนที่มีภาวะแพ้ฟ้าทลายโจรปากบวมอะไรเงี้ยครับก็มีนะก็ต้องระวังนะครับผมแล้วก็กลุ่มของคนที่ตั้งครรภ์เนาะเพราะว่ามีข้อมูลว่าอาจจะทำให้ทารกเนี่ยเกิดการผิดปกติได้นะครับแล้วก็กลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจรีวมาติกโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยครับก็ไม่แนะนำแล้วก็ส่วนของคนที่ทานยาเนาะทานยาพวกกลุ่มของต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดเนาะกลุ่มยาความดันเนี่ยก็ต้องระวังครับเพราะว่าอาจจะไปทำอันตรกิริยากับยาพวกนี้ได้นะครับก็ระวังเป็นพิเศษ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราแพ้ฟ้าทลายโจร
0: ถ้าเราแพ้เนี่ยทานไปแล้วอาจจะมีอาการปากบวมขึ้นไส้อาเจียนปวดหัว วิงเวียน อยู่ที่ประมาณนี้ครับอาการ
1: ทำยาการเหล่านี้คืออาจจะต้อง
0: หยุดใช้ทันทีต้องหยุดใช้ทันทีแล้วก็ไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
1: แล้วอย่างบางทีเรากินฟ้าทลายโจรแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าแบบอาการเราหวงว่ามันจะหายไม่ทันหรือว่าอยากหายเร็วๆอย่างเงี้ยครับ เรากินยาตัวอื่นไปด้วยเช่นแบบยาพาราอย่างเงี้ยครับอันนี้สามารถกินคู่กันได้ไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าเคยมีงานวิจัยที่บอกว่านำฟ้าทลายโจรมาทานกับพาราเซตามอลร่วมกันเนี่ยให้ผลได้ดีนะแต่มันก็เป็นวิจัยแต่แบบยังอาจจะไม่ได้แพร่หลายมากแต่สามารถจริงๆแล้วสามารถกินได้นะครับเนาะแต่ทีเนี้ยต้องกินในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญคือระยะเวลาเนี่ยต้องไม่ติดต่อกันนานเกินไปที่ผมแนะนำเนี่ยก็ประมาณ 3-5 วันก็ควรจะพอแล้วนะเพราะว่าฟ้าทลายโจรในเก่งเรื่องของการต้านการอักเสบลดหวัด
1: ลดหวัดด้วย
0: แต่พาราเนี่ยหลายคนมักเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดนะผมเจอคนไข้หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพาราช่วยแก้หวัดไม่ใช่นะฮะพาราแก้ไข้ลดไข้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ย2ตัวเนี้ยก็สามารถเสริมกันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบหนักหนาสาหัสมากมายหมอแนะนำว่าควรแยกกินดีกว่าจริงๆกินได้แต่ถ้าจะให้ดีถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแยกกินดีกว่าใช่ครับผม
1: แล้วแบบบางคนนะครับเขากินฟ้าทลายโจรนะครับไป 4-5 วันแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังไม่หายครับต้องเขาต้องกินต่อไหมครับหรือว่าต้องทำยังไงได้บ้าง
0: อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นไข้หวัดธรรมดาปกติทั่วไปเจ็บคอนิดๆหน่อยๆนะเป็นไข้แบบไม่เนื้อไม่ตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่ากินมาประมาณ5วันแล้วเนี่ยอาการแบบเฮ้ยยังเท่าเดิมหรือว่าหนักกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือว่าตรวจหาโรคเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจจะมีภาวะของพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรอื่นๆที่มันน่ากลัวหรือว่าอันตรายกว่านี้ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับผม
1: ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้บ่อยอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมีสมุนไพรตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องของหวัดไข้ไอพวกนี้ครับ
0: โอเคครับต้องบอกว่าในบัญชียาหลักแห่งชาติของเราเนี่ยมีสมุนไพรแบบหลายตัวมากครับที่ช่วยในเรื่องของทั้งอาการแพ้อากาศหรือแม้แต่อาการไอเสมหะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: จมูกมีน้
0: ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบบแพ้อากาศใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นพวกของตำรับปราบชมพูทวีปเคยได้ยินไหมฮะ
1: ยังไม่เคย
0: ไม่เคยได้ยินนะครับเราไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อบ่งใช้จะช่วยในเรื่องของอาการบรรเทาอาการแพ้อากาศในช่วงแรกในช่วงเริ่มต้นเช่นวัน2วันแรกอะไรเงี้ยจะช่วยได้ดีมากนะครับเนาะส่วนคนที่มีภาวะแบบว่าไอเสมหะระคายคอใช่กลุ่มนี้ครับก็แนะนำเป็นพวกมะขามป้อมคุณไหมมะขามป้อมตีผลายาอมฤตควาทีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะช่วยเรื่องของเสมหะไอแล้วก็ช่วยชุ่มคอได้ดีมากเลยครับผม
1: ยาน้ำด้วยนะก
0: ็
1: ซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื
0: ้
1: อ
0: แบบยาน้ำก็มีแบบอมก็มีครับเดี๋ยวนี้โอ้โหหลายรูปแบบมากเลยครับผมนวัตกรรมปัจจุบันไปไกลครับ
1: ครับแล้วก็เห็นได้ยินมาว่าถ้ากินฟ้าทลายโจรแล้วจะทำให้ค่าตับเราสูงขึ้น

0: ขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องของแค่ฟ้าทลายโจรนะเรากินสมุนไพรตัวไหนถ้าเป็นในระยะเวลาที่นานเกินไปเนี่ยเช่นกินโหต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆ2เดือน3เดือนเนี่ยแน่นอนครับค่าตับค่าไตที่เป็นตัวกำจัดของเสียเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่จำกัดแค่ฟ้าทลายโจรมีข้อมูลในเขาระบุในบัญชียาหลักว่าถ้ากินยาวนานกว่า5วันเนี่ยก็ต้องระวังในภาวะของตับอักเสบก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบกินอย่างถูกต้องกินในปริมาณที่แบบไม่ได้ติดต่อกันนานเกินไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงครับผม
0: ครับคุณหมอครับสุดท้ายนี้นะครับขอคำแนะนำดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้หน่อยครับ
1: ในมุมขององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเนาะในหน้าฝนเนี่ยมันเป็นหน้าของพวกธาตุน้ำธาตุเสมหะมันกำเริบเนาะสมุนไพรที่จะไปช่วยให้ธาตุเนี้ยดีจะไปช่วยรักษาในธาตุเนี้ยก็คือสมุนไพรที่มีกลุ่มของรสเปรี้ยวสมุนไพรรสเปรี้ยวนะช่วย
0: อะไรบ้างครับ
1: ช่วยไปกัดเสมหะพวกอย่างเช่นพวกมะขามป้อมพวกมะนาวพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยที่มีความเปรี้ยวๆหน่อยนะจะไปช่วยเรื่องของแก้เสมหะธาตุได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายด้วยการทานผลไม้หรือว่าอาหารที่มีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยเช่นขิงพริกไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นคือเป็นการทานอาหารเป็นยาพวกนี้ก็จะช่วยทำให้ธาตุของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ได้นะครับก็จะป่วยยากขึ้น
0: วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณหมอโอ๊ตนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับฟ้าทลายโจร นะครับเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับต้องใช้ด้วยความเข้าใจกินเมื่อมีอาการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับและต้องไม่กินติดต่อกันเกิน5วันเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรัดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดัก

0: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาที่0764210055ค่ะ
1: หมดรอบแล้วค่ะได้ยินเสียงนกหวีดดังปี๊ดนะ
0: ค่ะจบรอบ
1: ค่ะสาวรำวงค่ะรำวงเวียนครก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันเห็นคุณจันทาบอกว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะข่าวเรื่องไหนคะ
1: ใช่ค่ะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเนาะก็คือเป็นเรื่องของโครงการปันรักปันน้ำใจ
0: ค่ะ
1: by smile for everyone นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็มีการจัดโครงการนี้นะคะที่ลาวิสต้าซาน่าเก่าหลักตรงข้ามหนองมูลตะกั่วเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการบริการทางด้านทันตกรรม ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขูดหินปูนหรือว่าขูดหินน้ำลายนะหรือว่าถอนฟันนะอุดฟันนะคะเคลือบฟูออไรค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ทีมแพทย์จิตอาสาเนี่ยเขามาให้บริการฟรี2วันนะก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
0: เอ๊ะพรุ่งนี้ที่ไหนคะ
1: 8กันยายนแล้วก็9กันยายนค่ะที่ลาวิต้าซาน่าเก่าหลักก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับหนองมูลตะกั่วเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมงานของสวทตะกั่วป่าของเราเนี่ยไปร่วมทำข่าวแล้วก็สังเกตการนะคะซึ่งเขามีพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะประธานเปิดก็คือคุณสมพงษ์ดาววิเศษนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เปิดงานไปเรียบร้อยค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพช่องปากแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมแก่พี่น้องประชาชนนะคะ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติและผู้ขาดโอกาสในพื้นที
0: ่
1: โดยเป็นการบริการฟรีนะ ก็คือให้บริการทุกคนนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นเหมือนกับว่าไม่มีสิทธิสวัสดิการใดๆอันนี้ก็คือเขาเปิดให้ไปใช้บริการฟรีได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนหรือว่าเคลือบฟูออไรนะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะก็มีน้องๆจาก FED นะคะก็ไปรับบริการกันนะคะหลายร้อยคนละนะซึ่งการมาออกกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มเป้าหมายเนี่ย800คนที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ประมาณ800คนเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาขนทีมแพทย์ทีมหมอฟันแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยมาประมาณ67คนซึ่งก็จะมีทั้งหมอที่เป็นคนไทยแล้วก็หมอที่เป็นชาวต่างชาตินะก็คือเป็นการร่วมกันนะระหว่างประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็คือมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะ
0: okay.
1: ซึ่งพอพูดถึงเรื่องของค่าทำฟันนะดีเจมาตูมว่าแพงไหม
2: แพงค่ะ
1: มากนะค่าทำฟันหมายถึงว่าเวลาเราไปถอนฟันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะ
2: ตามคลินิก
1: ตามคลินิกต่างๆเนี่ยก็คือ800ถึง 1,200 บาทในการถอน1ซี
2: ่แม้กระทั่งอุดเหมือนกันอุดก็ต้องดูความยากของเรื่องของฟันของเราด้วยว่าฟันของเราเนี่ยคือมีความยากง่ายอย่างไรมันก็จะมีเด่นราคาตั้งแต่800
1: ถึง 2,000
2: จนถึง 2,000
1: ใช่
2: ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องของแบบว่าขั้นไปกว่านี้เรื่องของการรักษารากฟันทำฟันปลอมหรือว่าการใช้รากฟันเทียมอันนี้ก็คือราคาจะค่อนข้างสูงเลย
1: สำหรับโครงการนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้คนไทยหรือว่าแรงงานข้ามชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีสุขภาพฟันที่ดีโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนเมื่อเช้าที่จาก FED ที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆเนา
0: ะ
1: เขาสอนเรื่องของการดูแลสุขอนามัยในเรื่องของการดูแลทันตกรรมนะแล้วก็เครือบฟูออรายถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนเนี่ยก็คือมาบริการให้ฟรีเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเรื่องนี้ก็คือค่าทำฟันเนี่ยแพงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องของการทำฟันนะ
2: พื้นฐานเนาะพื้นฐานฟรี
1: นะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะนี่ก็คือมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามมาว่าเนี่ยเราเป็นประชาชนคนตะกั่วป่า
2: ทั่วไปไปได้ไหม
1: ไปได้ไหมก็คือไปได้เลยค่ะเนี่ยดิฉันก็คือไปคุยกับคุณหมอมาแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะ คุณหมอบอกว่าอยากให้คนไปกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นคนคนไทยหรือว่าเป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยคืออยากให้ไปรับบริการให้แบบว่าใน2วันนี้ก็คือให้เต็มเป้าหมายก็คือประมาณ800ถึง900คนเนี่ยอยากให้ไปกันเยอะๆเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็คือยังมีเวลาเนาะเขาจะให้บริการไปจนถึง 17:00
2: น. โอ้ 5:00 น. เลย
1: 5:00 น. เนาะ
2: ค่ะ
1: ใครบอกว่าเอ้ยทำงานแบบว่าขอกลับก่อนใน 4:00 เพื่อไปทำฟันนี้ได้เลยนะแล้วก็เขาพาแบบอุปกรณ์มาเนี่ยคือเยอะมากนะเตียงเป็น20-30เตียงนะก
2: ็
1: คือเขาสามารถรับคนไข้แบบว่าได้ทีละหลายๆคน
2: ก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแถวนั้นหรือว่าเราจะจากที่นี่ไปก็ได
1: ้ยาวนี่ก็ไปได้ไปทันนะ
2: แต่ว่าต้องไปที่ลาวิสตาซาน่า
1: ใช่
2: ก็คือ
1: ลาว
2: ิ
1: สตาซาน่าก็คืออยู่ตรงข้ามกับ
2: วันนี้และพรุ่งนี้
1: น้องมูลตะกัว
2: 2วันนี้ก็คือให้สามารถไปเข้ารับบริการได้นะคะทั้งจะขูดหินปูนใช่ไหมคะ
1: ถอนฟัน
2: ขูดฟัน
1: ขูดหินปูนแล้วก็เคลือบฟูออไร
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็น่าจะสำหรับเด็ก
1: ๆ
2: เคลือบฟูออไร
1: อุ้ยดิฉันถามด้วยว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็คือเคลือบได้ไหมเขาบอกว่าเคลือบได้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราไปขูดหินปูนเนี้ยบางทีอ
2: ่
1: ะค
2: ุ
1: ณหมอก็จะถามว่าเคลือบฟูออไรด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคลือบได
2: ้แต่ว่าถ้าเคลือบฟูออไรแล้วเคลือบเสร็จอย่าเพิ่งรีบกินอะไรเข้าไปนะคะฟูอะไรยังไม่ทันเคลือบ
1: 2ชั่วโมง
2: ฟูอะไรยังไม่ทันได้เคลือบจะให้แบบว่าคือบางทีอ่ะผู้ใหญ่ที่เขาแบบว่าอาจจะส่วนนึงอ่ะนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเคลือบเสร็จไปกินต่อเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไปบ้วนปากทำความสะอาดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: บ้วนปาก
1: อย
2: ่
1: าเพิ่งอย่าเพิ่ง
2: ทำความสะอาดกินต่อเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช้ฟันไปเลย
2: ทันทียังไม่ทันได้นะก
1: ็ให้มันผ่านไปประมาณเกิน2ชั่วโมง
2: ใช่ๆค่ะใช่ค่ะก็ฝากไว้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเผื่อว่าใครสนใจนะคะไป
1: กันเยอะๆไปกันเยอะๆค่ะคุณหมอฝากมาประชาสัมพันธ์บอกว่าให้ไปกันเยอะๆไม่ต้องกลัวว่าคุณหมอจะรับมือไม่ได้
2: เพียงพอ
1: เพียงพอแน่นอนค่ะ
2: ดีเลยค่ะ
1: 67ท่าน
2: ค่ะ
1: ทั้งทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็คือแบบดิฉันไปถึงนู้นประมาณ 9:30 นะก็มีน้องๆนักเรียนเนี่ยทำไปแล้วเป็นร้อยคนนะคะ
2: โอ้เป็นร้อยคนเลย
1: ค่ะเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณ8:30
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าใครฟังรายการอยู่นะแล้วก็สนใจที่จะไปรับบริการในเรื่องของทันตกรรมฟรีไปได้เลยจ้ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้กับพรุ่งนี
2: ้ยังมีเวลา
1: แต่ว่าถ้าสำหรับพรุ่งนี้ก็คือแบบแนะนำให้ไปตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าคิวอาจจะเยอะเราอาจจะต้องแบบว่าต่อคิวคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยก็คือการบริการเนี่ยก็คือจะให้แบบเด็กๆก่อนนะแยกเป็นเด็กๆก่อนแล้วก
2: ็ผู้ใหญ่
1: ก็จะเป็นผู้ใหญ
2: ่ค่ะ
1: ค่ะเพราะเขาบอกว่าผู้ใหญ่สามารถรอได้นานกว่าเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าการทำฟันมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กหลายๆคน
2: ค่ะ
1: นะการไปรอแล้วก็เห็นเพื่อนร้องไห้ตัวเองก็ใจเสีย
2: ใช่ใช
1: ่เขาก็เลยแบบว่า
2: ถ้าเกิดว่ามีวัคซีนเลย
1: อ่ะก็คือถ้ามีเด็กไปเขาก็แบบว่าอยากให้เด็กทำก่อนเงี้ยค่ะ
2: อาจจะรอสักนิดหนึ่งนะคะ
1: คือผู้ใหญ่ก็คือชินละกับการทำฟัน
2: แต่ว่าเชื่อว่าก็ไม่ค่อยมีใครชินเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าดิฉันคือชินแต่ว่าดิฉันพบหนึ่งคนที่ไม่ค่อยชินคือคุณพ่อของดิฉันค่ะไม่เคยชินสักครั้งเลยค่ะ
1: กับการทำฟัน
2: ค่ะก็แต่ว่าเรียกว่ามันก็เป็นสุขอนามัยเนาะการทำฟันเนี่ยหรือว่าเกิดว่าใครไม่แน่ใจจะเข้าไปตรวจก็ได้เข้าไปตรวจแบบว่าเขาก็จะมีตรวจสุขภาพฟันเพราะว่าปกติแล้วเราก็ควรจะตรวจเนี่ยอย่างน้อย
1: ปี
2: ละสองครั้งนะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ก็ได้
1: ฝากบอกด้วยนะว่าเรื่องของสุขภาพฟันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราปวดฟันอะไรเนี่ยคือเราไม่มีสมาธิทำอย่างอื่นละ
2: ค่ะแล้วก็ที่ดิฉันดูข่าวเนี่ยคือมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคุณฟังดูไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรเกิดจากฟันผุนี่แหละแล้วไม่ไปรักษาแล้วคราวนี้ก็คือเชื้อเนี่ยมันเข้าไปที่โพรงประสาทแล้วก็ต่อไปที่เส้นเลือดคราวนี้ก็มีการติดเชื้อต่างๆอีก
1: ค่ะ
2: ก็นั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่า อย่าละทิ้งสุขภาพฟันของเราละกันนะคะ
1: เพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเลยค่ะลาวิต้าซาน่าเขาหลัก
2: ค่ะ
1: วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ถึง5โมงเย็นค่ะ
2: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็ยังไปได้อยู่นะคะบริการฟรีนะแต่วันพรุ่งนี้ตอนเย็นอย่าลืมนะคะไปเต้นกับนายอำเภอค่ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพวกเรานะคะแล้วก็ท่านนายเวอร์ดำรงฉิมทับนะคะเราจะไปร่วมกันค่ะนายอำเภอชวนเต้นนะคะเต้นแอโรบิกนะคะก็จะเริ่มเต้นกันตั้งแต่ช่วงเวลา
1: 5โมงเย็น
2: 17นาฬิกา15นาที
1: ค่ะ
2: เพราะว่า17นาฬิกาเนี่ยท่านนายอำเภอก็จะพบปะพูดคุยกันก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียกว่าวอร์มอัพกัน
1: ดิฉันแนะนำให้ไปถึงก่อน17นาฬิกา
2: ดีกว่า
1: ะ
2: นะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่ยืนเพราะว่า คนจะไปเยอะ
2: อ
1: นะถ้าใครแบบว่าไปเขาไม่มีการแบบจัดลำดับแบบว่าแบบไปแทรกคิวได้นะใครไปก่อนก็จะได้อยู่ข้างหน้า
2: ใช่ค่ะเขาจะได้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะคะ
1: ร่วมกันออกกำลังกายสุขภาพดีทั้งอำเภออ
2: ย่าลืมกันด้วยนะคะ
1: วันพรุ่งนี้ค่ะ9กันยายนนะคะ5โมงเย็นเป็นต้นไป
2: ค่ะคุณจันทาคะตอนนี้13นาฬิกา53นาทีเดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีภารกิจต่อจากนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยประชุมกันนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงกันยาวๆด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะช่วงของรายการสารพันชลึกสุขวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
6: นางสาวนันทิดาเพิ่มจีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องกันดิฉันเข้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทน ภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาลาตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวอลโดเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: จะปล่อยให้คนที่คุณรักถามอีกกี่ครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่าเมร็งคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย
2: เพราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญในการร่วมกันสืบสานความมั่นคงของชาติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทุกความดีของคนไทยคือพลังของแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรากลับมาเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3นะคะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยดูแข็งแรงนะคะไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยแต่เมื่อตรวจสุขภาพนะคะกลับพบว่ามีไขมันในเลือดสูงนะคะบางครั้งเนี่ยคนผอมๆนะคะถึงดูแบบข้างนอกดูแบบสุขภาพดีนะคะแต่เมื่อตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยมีระดับไขมันที่สูงกว่าคนที่อวบหน่อยนะคะคุณผู้ฟังภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยนะคะและเป็นสิ่งที่น่ากังวลค่ะก็คือไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะมักจะไม่แสดงอาการนะคะเราจึงอาจไม่รู้ว่ากำลังมีภาวะเสี่ยงอยู่หรือเปล่านะคะจนกระทั่งเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองตามมาค่ะไขมันบางชนิดนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะ LDL นะคะหรือไขมันตัวร้ายค่ะสามารถสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดได้นะคะหากมีระดับสูงเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้หลอดเลือดของเรานะคะตีบหรือว่าแข็งตัวก็จะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดได้ค่ะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะว่าภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะตั้งแต่ไขมันในเลือดมีอะไรบ้างค่าอะไรที่ควรระมัดระวังนะคะและสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเพื่อลดไขมันและก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดลูกหัวใจและหลอดเลือดค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะคุณผู้ฟังภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะคืออะไรนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงก็คือภาวะที่มีไขมันหรือที่เรารู้จักกันชื่อว่าคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะคอเลสเตอรอลบางชนิดในกระแสเลือดนะคะสูงกว่าระดับที่เหมาะสมค่ะโดยเฉพาะไอตัว LDL นะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่เกี่ยวข้องกับการสะสมไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดนะคะไอเจ้าตัว LDL เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าสูงนะคะเป็นเวลายาวนานนะคะไขมันก็สามารถที่จะสะสมแล้วก็เกิดเป็นคราบไขมันภายในหลอดเลือดได้ค่ะทำให้หลอดเลือดเนี่ยค่ะจะบีบตัวนะคะจะตีบแล้วก็จะแข็งตัวได้นะคะก็จะส่งผลให้เลือดเนี่ยค่ะไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ลดน้อยลงนั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะแล้วทำไมล่ะจึงมีความสำคัญนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นปัจจัยนะคะที่เสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อ LDL นะคะสูงร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะคะอย่างเช่น LDL เนี่ยร่วมกับเบาหวานความดันการสูบบุหรี่น้ำหนักเกินนะคะหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะหากปล่อยให้ไขมันสูงนะคะเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจขาดเลือดได้นะคะและที่สำคัญก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดตีบในอวัยวะต่างๆได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือจึงมีความสำคัญเนาะถ้าเกิดว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางคนถึงไม่มีอาการแบบถ้าเกิดว่าเป็นความดันเนี่ยเราจะรู้สึกแบบปวดหัวนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานจะรู้สึกแบบเมื่อปัสสาวะแล้วจะมีมดขึ้นอ่ะแต่ทำไมไขมันในเลือดสูงเนี่ยไม่มีอาการบ่งบอกเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่มักไม่มีอาการที่สังเกตนะคะแต่ในระยะแรกค่ะระดับไขมันในเลือดสูงและก็มีการสะสมไขมันในผนังหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะผู้ที่มีไขมันสูงอาจจะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกผิดปกตินะคะจนกระทั่งค่ะหลอดเลือดตีบมากขึ้นนะคะหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะอย่างเช่นเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจหรือมีอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาทนะคะโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังการตรวจระดับไขมันในเลือดนะคะหรือตรวจคอเลสเตอรอลนี่ค่ะจึงมีความสำคัญนะคะเพราะจะช่วยให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่แบบยังไม่มีอาการนะคะและสามารถเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการรักษาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยนะคะหลักการจำง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังไขมันสูงอาจจะไม่แสดงอาการนะคะแต่สามารถทำลายหลอดเลือดได้เงียบๆค่ะการรู้ระดับไขมันในเลือดของตนเองนะคะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักแม้กระทั่งการรักษาตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในระยะยาวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาเจาะถึงประเด็นโรคหลอดเลือดภาวะไขมันในเลือดสูงกันนะคะโดยภาวะไขมันในเลือดสูงนี่ค่าอะไรที่เป็นอันตรายนะคะเราต้องสังเกตตัวไหนบ้างเนาะแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะหรือคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยควรที่จะงดอาหารอะไรเราจะมีการป้องกันโรคไม่ให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันในช่วงถัดไปนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีผลเลือดอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเอามาดูได้นะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของค่าไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ถึงจะมีแบบถึงจะอันตรายนะคะถ้าเกิดใครมีแล้วก็เอามาสามารถเป็นข้อมูลที่จะฟังไปเรื่อยแล้วก็ดูผลของเราไปเรื่อยได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดที่มีผลของการตรวจสุขภาพนะคะสามารถเอามาเช็คลิสต์ได้นะคะมาดูได้เลยเนาะไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ถึงอันตรายนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงโดยปกตินะคะในร่างกายของเรานะคะจะมีไขมันอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือเป็นคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะมีอยู่ในระดับสูงขึ้นนะคะถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยมีภาวะสูงเนี่ยจากการทานอาหารเช่นอาหารหวานมันเค็มเนื้อสัตว์ติดมันและก็อาหารทะเลนะคะโดยเฉพาะไขมันทรานนะคะก็จะพบได้ในขนมกรุบกรอบและครีมเทียมนะคะในผู้ป่วยบางรายค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะสูงจากพันธุกรรมโดยคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ LDL ที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการนะคะกับ HDL นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหนาแน่นนะคะก็คือ LDL หรือว่าไขเขาเรียกว่าอีกชื่อนึงก็คือไขมันชนิดไม่ดีนะคะคุณผู้ฟัง LDL กับ HDL เดี๋ยวเรามาคุย LDL ก่อนนะคะ LDL เป็นไขมันชนิดไม่ดีนะคะเป็นชนิดที่อันตรายค่ะเพราะเป็นคอเลสเตอรอลที่ไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงตีบแล้วก็แข็งด้วยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและโรคหลอดเลือดสมองตีบได้นะคะส่วนคอเลสเตอรอลชนิดที่2นะคะก็คือ HDL นะคะ HDL เนี่ยค่ะเป็นไขมันดีนะคะทำหน้าที่ขจัดไขมันอันตรายออกจากกระแสเลือดค่ะต่อต้านการสะสมที่ผิดปกตินะคะของไขมันและคอเลสเตอรอลนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจตีบยิ่งสูงนะคะถ้าเกิดค่า HDL สูงนะคะยิ่งสูงยิ่งดีต่อร่างกายนะคะคุณผู้ฟังก็ตัวที่2นะคะก็คือไตรกลีเซอไรด์หรือว่าTG นะคะไตรกลีเซอไรด์ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะมีระดับสูงขึ้นจากโรคบางชนิดนะคะอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานการดื่มสุราหรือการใช้ยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนหรือว่าสเตียรอยด์ค่ะก็จะทำให้ผลไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้นะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงจากพันธุกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะโดยผลเลือดนะคะคุณผู้ฟังค่าผลเลือดไขมันในแต่ละตัวเนี่ยควรที่จะอยู่ในปริมาณเท่าไหร่นะคะการตรวจระดับไขมันในเลือดเป็นการตรวจเพื่อช่วยประเมินนะคะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโดยทั่วไปนะคะจะประกอบด้วยคอเลสเตอรอลรวมนะคะค่าที่อยู่ในค่าที่ได้จากห้องปฏิบัติการนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีคอเลสเตอรอลรวมค่า LDL, HDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์หรือว่า TG นะคะโดยตัวแรกค่ะคอเลสเตอรอลรวมนะคะ total คอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะเป็นค่าที่แสดงปริมาณคอเลสเตอรอลรวมนะคะในเลือดซึ่งการรวมคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไลโปโปรตีนนะคะชนิดต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งได้ว่าถ้าเกิดว่าค่าน้อยกว่า200นะคะคุณผู้ฟังค่าเนี่ยค่ะคอเลสเตอรอลรวมนะคะต้องน้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะระดับเนี่ยจะอยู่ที่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะค่าคอเลสเตอรอลรวมของเรานะคะสูงนะคะ200ถึง239นะคะก็จะอยู่ที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดท่านใดสูงกว่า240นะค่าคอเลสเตอรอลรวมสูงกว่า240เนี่ยค่ะเราจะแปลผลได้ว่าท่านเนี่ยมีคอเลสเตอรอลรวมที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านได้มีมากกว่า240เนี่ยเราจะต้องรีบลดแล้วค่ะเพราะว่ายืนอยู่ในระดับสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า200ก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังการพิจารณาค่าคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยค่ะเราจะต้องดูค่า LDL กับ HDL ประกอบด้วยแล้วก็ปัจจัยเสี่ยง

อื่นๆร่วมด้วยนะคะแต่ก็คือเบื้องต้นเนี่ยคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยค่ะห้ามเกิน200นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิน200ไปแล้วเนี่ยถึงเกิน200แต่ไม่ถึง240นะคะก็จะอยู่ที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน240ก็จะอยู่ในแปลผลได้ว่ามีไขมันในเลือดสูงนะคะส่วนค่าที่2นะคะ LDL ก็คือไขมันอะไรคะคือไขมันชนิดไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นไขเขาเรียกว่าไขมันเลวนะคะโดยไอไขมันตัวร้ายเนี่ยไขมันเลวเนี่ยค่ะจะเข้าไปยังไงคะสะสมในผนังหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้เกิดคราบไขมันส่งผลต่อการตีบหรือว่าแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะคุณผู้ฟังลองคิดตามค่ะว่าสมมติว่าเรามีท่อแป๊บอยู่อันนึงนะคะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยท่อแล้วก็จะมีน้ำใช่ไหมท่อแป๊บก็จะมีน้ำเมื่อน้ำเนี่ย เปรียบเสมือนเลือดของเรานะคะเมื่อเลือดของเราน้ำเนี่ยที่เข้าไปในท่อเนี่ยเกิดความไม่สะอาดมีคราบตะกันนะคะมีสลายอะไรเข้าไปเนี่ยเมื่ออยู่ในท่อมันก็จะสะสมเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆใช่ไหมคะเมื่อสะสมเนี่ยไอ้คราบตะกันหรือว่าไอ้สลายเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามท่อน้ำมันก็จะทำให้เกิดจะแข็งได้นะคะเมื่อเกิดความแข็งแล้วเนี่ยเมื่อมีความดันลงไปนะคะความดันน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะขยายได้มันก็จะทำให้ตีบหรือว่าแตกได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในหลอดเลือดของเรานะคะถ้าเกิดว่าเลือดของเราเนี่ยมีปริมาณไขมันที่สูงนะคะไอไขมันตัวนี้ค่ะ LDL เนี่ยก็จะไปฝังอยู่ในหลอดเลือดนะคะเมื่อฝังแล้วเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดของเรายังไงคะเสียสภาพก็จะมีการไขมันเนี่ยไปอุดตามผนังหลอดเลือดเมื่อเสียสภาพแล้วนะคะเกิดความดันขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดของเรานะคะแตกได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าไปเขาเรียกLDL หรือไขมันเนี่ยไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยตีบ เลือดก็กว่าจะการไหลอะไหลได้ flow หรือว่าไหลได้ดีขึ้นมันก็จะไหลได้ช้าลงเพราะว่ามีอุปสรรคมากมายนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็คือเป็น อธิบายง่ายๆนะคะจะได้เห็นภาพนะคะว่าเฮ้ยไอตัวไขมันเนี่ยไปสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโดย LDL นะคะหรือว่าไขมันเลวตัวเนี้ยค่ะต้องน้อยกว่า100นะคะคุณผู้ฟังจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยค่ะอยู่ที่100ถึง129ก็จะอยู่ที่ใกล้เคียงเหมาะสมแต่ถ้าค่อนข้างสูงก็130ถึง159แต่ถ้าเกิดสูงเลยนะคะก็160ถึง189ค่ะคุณผู้ฟังไอไขมันตัวร้ายนะคะของคุณผู้ฟังมีเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใน Facebook Live นะคะของสวทตะกั่วป่านะคะแต่ถ้าเกิดสูงมากค่ะคุณผู้ฟังก็190ขึ้นไปนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากของไขมันตัวเลวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราต้องรักษาไขมันตัวเลวเนี่ยค่ะให้น้อยกว่า100นะคะก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ท่านใดที่มากกว่า190ก็จะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่ามากกว่า190นี่คือจะมีไขมันตัวเลวสูงมากค่ะแต่ข้อสำคัญนะคะ LDL หรือไขมันตัวเลวเนี่ยค่ะไม่ควรนะคะไม่ควรมากแต่ก็ทุกท่านหรือว่าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโดยผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานนะคะหรือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเนี่ยค่ะอาจจะมีเป้า LDL ให้ต่ำกว่านี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามี LDL สูงนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีความผิดปกติอะไรสักอย่างนึงนะคะให้แพทย์เป็นผู้พิจารณานะคะในการดูแลนะคะค่า LDL นะคะว่าเราต้องทานยาอะไรหรือว่าเราต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงอะไรเพิ่มมากขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะคุณผู้ฟังอีกตัวนึงก็จะเป็น HDL นะคะ HDL คือไขมันตัวดีนะคะมีบทบาทในการนำคอเลสเตอรอลส่วนเกินเนี่ยค่ะกลับไปยังตับนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงนะคะควรมีตั้งแต่50มิลลิกรัมเดซิลิตรขึ้นไปนะคะส่วนในผู้ชายก็มีตั้งแต่40
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะหากว่า LDL ต่ำนะคะก็จะสัมพันธ์กับอะไรคะสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการประเมินสุขภาพนะคะไม่ได้ดูเฉพาะค่า HDL สูงหรือต่ำนะคะแต่ต้องพิจารณาร่วมกับ LDL ไตรกลีเซอไรด์หรือว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยนะคะคุณผู้ฟังสุดท้ายค่ะก็คือไตรกลีเซอไรด์นะคะหรือ TG นั่นเองค่ะไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันชนิดหนึ่งในเลือดนะคะร่างกายสามารถสร้างไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะจากพลังงานส่วนเกินนะคะโดยเฉพาะเมื่อได้รับพลังงานน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะจะต้องน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะน้อยกว่า150เนาะจะอยู่ในค่าปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่150ถึง199นะคะก็ค่อนข้างสูง200ถึง499ก็อยู่ที่สูงแต่ถ้าเมื่อไหร่500ขึ้นไปค่ะก็จะอยู่ในระดับที่สูงมากนะคะหากไตรกลีเซอไรด์สูงมากเนี่ยค่ะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบนะคะจึงควรได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังก็ดูจากผลการตรวจสุขภาพนะคะของแต่ละบุคคลเนาะถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเยอะเนี่ยค่ะเราควรที่จะปรึกษาแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยู่ในค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะคุณผู้ฟัง3อ2สที่เราท่องๆกันอยู่เนี่ยอาหารอารมณ์ออกกำลังกายนะคะก็มีความสำคัญเนาะสิ่งที่ควรจำนะคะคุณผู้ฟังในการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะเมื่อเราตรวจเนี่ยเราควรจะตรวจปีละครั้งนะคะเมื่อเราดูไขมันระดับภาวะไขมันในเลือดเนี่ยค่ะตัว LDL สูงนะคะจำไว้เลยค่ะคุณผู้ฟัง LDL สูงเสี่ยงต่อการเป็นไขมันสะสมในหลอดเลือดแต่ถ้าเมื่อไหร่ HDL ต่ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะส่วนไตรกลีเซอไรด์สูงก็จะสัมพันธ์กับพลังงานส่วนเกินและความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของเรานะคะการประเมินความเสี่ยงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังต้องดูภาพรวมนะคะไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเรารู้ผลเลือดตัวเองนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเพราะว่าเมื่อรู้ว่าค่าใดผิดเนี่ยค่ะหรือค่าใดผิดปกติหรือค่าใดมีความเสี่ยงก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเข้ากันรับการรักษาได้อย่างเหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาพบกันว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างและอาหารที่ควรงดนะคะที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังอีกช่วงของรายการนะคะไขมันในเลือดสูงนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรบ้างนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพนะคะที่ไม่แสดงอาการค่ะแต่เมื่อใดนะคะที่ร่างกายมีไขมันมากจนเกินไปนะคะร่างกายก็จะไปไขมันตัวนี้ค่ะก็จะไปเกาะอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดของเรานะคะถ้าไขมันสูงก็จะทำให้หลอดเลือดของเราตีบเลือดไหลเวียนไม่สะดวกโดยเฉพาะบริเวณแขนขานะคะทำให้เดินแล้วปวดน่องนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอด้วยนะคะโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าอาจจะทำให้หลอดเลือดแบบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ได้มากขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการรับประทานอาหารนะคะก็สามารถที่จะช่วยนะคะป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงได้นะคะโดยพบว่าตนเองนะคะอยู่ในภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยควรที่จะลดการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงลดอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวเน้นปรุงอาหารใช้วิธีนึ่งต้มอบย่างแทนนะคะการที่เราใช้นึ่งต้มอบย่างแทนการทอดหรือว่าการใช้น้ำมันผัดนะคะแล้วก็ช่วยงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นเหล้าเบียร์บุหรี่นะคะเป็นต้นค่ะก็คอเลสเตอรอลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะหรือว่าที่เราควรงดนะคะก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดหนังค่ะหรือติดมันอย่างเช่นเคบหมูปีกไก่หมู3ชั้นอะไรเป็นต้นนะคะ2ค่ะเครื่องในสัตว์ค่ะก็งดเหมือนกันนะคะเช่นตับกระเพาะนะคะและข้อ3ค่ะไข่แดงของสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นไข่ปลามันกุ้งเราก็ต้องเมื่อเราทานเราควรทานทั้งฟองนะคะแล้วก็ควรรับประทานอาหารหรือไข่แดงเนี่ยค่ะไม่เกิน3ฟองต่อวันนะคะคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าเรามีคอเลสเตอรอลสูงนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคนปกติก็สามารถที่จะทานได้นะคะ ข้อที่4ค่ะน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงนะคะอย่างเช่นน้ำมันเม็ดปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทินะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันพวกนี้เป็นส่วนประกอบอย่างเช่นแกงบวชนี่ก็ใช้กะทิเป็นองค์ส่วนประกอบนะคะต้มกะทิไก่หรืออาจจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอะไรแบบนี้ที่มีองค์ประกอบของกะทินะคะอยู่เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังค่ะข้อ5นะคะน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงนะคะได้แก่น้ำมันเม็ดปาล์มนะคะน้ำมันมะพร้าวกะทิแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันพวกนี้เป็นส่วนประกอบอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะคะก็อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือไอศครีมเนยสดนะคะหรืออาหารแปรรูปนะคะพวกไส้กรอกช็อกโกแลตกุนเชียงนะคะก็จะมีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะแล้วข้อ6นะคะก็จะเป็นอาหารที่มีไขมันทรานนะคะอย่างเช่นขนมอบเบเกอรี่นะคะเค้กคุกกี้มังการีนเนยขาวนะคะนี้เราก็ต้องควรที่จะงดด้วยนะแล้วอีกอย่างค่ะคุณฟังแล้วเรางดแล้วเราจะทานอะไรล่ะทานอะไรทานให้ห่างไกลไขมันในเลือดสูงนะคะอาหารเหล่านี้นะคะก็จะช่วยลดได้อย่างเช่นกระเทียมค่ะมีอยู่ทุกบ้านเนาะเป็นอาหารลดไขมันชั้นเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งกระบวนการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะลดระดับไขมันในเลือดแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตค่ะแล้วข้อ2ต่อไปนะคะข้อ2ก็จะเป็นพริกไทยดำนะคะก็จะลดการซึมผ่านของคอเลสเตอรอลนะคะจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารด้วยนะคะซึ่งเป็นการช่วยในการเผาผลาญไขมันในตัวของเรานั่นเองค่ะ3ค่ะแอลมอนด์นะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนะคะหรือไม่ดีก็คือLDL นั่นเองนะคะถ้าเราทานแอลมอนด์เยอะนะคะ LDL ก็จะลดลงและป้องกันไม่ให้ไขมันไม่ดีหรือว่าไตรกลีเซอไรด์ถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะข้อ4นะคะคือถั่วเหลืองค่ะในเมล็ดถั่วเหลืองนะคะก็จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกา
ได้ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสามารถหาทานได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเมนูน้ำเต้าหู้นั่นเองนะคะข้อ5ค่ะชาค่ะก็ควรเลือกดื่มชาขาวนะคะเพราะมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งยังเป็นอาหารช่วยลดไขมันชั้นดีอีกด้วยนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อ6นะคะก็คืออะโวคาโดนั่นเองนะคะก็จะอุดมไปด้วยไขมันดีนะคะต่อเป็นอุดมไปด้วยไขมันดีต่อร่างกายค่ะก็อาจจะช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะคะทำให้ไขมันไม่ดีหรือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยลดลงนะคะนี่ก็คือไขมันดีเนาะแต่ภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะเราจะป้องกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะป้องกันได้อย่างไรนะคะการป้องกันไขมันในเลือดสูงควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะข้อแรกเลยอย่างที่เราคุยกันนะคะในช่วงต้นรายการนะคะก็คือการรับประทานอาหารนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันทรานนะคะเพิ่มการบริโภคผักผลไม้และธัญพืชเต็มเมล็ดอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งมีไฟเบอร์สูงค่ะก็จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลหรือว่าเกลือสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะจะทำให้เพิ่มระดับไขมันในเลือดแล้วก็ความดันโลหิตของเรานะคะสูงขึ้นได้ค่ะการเลือกบริโภคโปรตีนจากแหล่งที่ดีอย่างเช่นปลาถั่วแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองก็สามารถที่จะช่วยลดระดับไขมันไม่ดีในเลือดได้นะคะ2ค่ะออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30-50 นาทีนะคะ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจแล้วก็ลดระดับไขมันในเลือดได้ค่ะการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะได้แก่การเดินเร็วการวิ่งเบาๆนะคะการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลดไขมันในเลือดแล้วนะคะยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยนะคะการลดน้ำหนักนะคะหากมีน้ำหนักเกินหรือว่าคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยค่ะข้อ3นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแล้วก็การสูบบุหรี่จะเพิ่มไขมันไม่ดีนะคะก็คือการสูบบุหรี่จะไปเพิ่ม LDL นะคะลดไขมันดีก็คือ HDL ในเลือดค่ะนอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังทำให้หลอดเลือดแข็งตัวด้วยนะคะมีความเสี่ยงต่อความเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะการดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปนะคะก็สามารถเพิ่มไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็3อ2สอนะคะก็เราก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเราเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะก็เป็นปัญหาสุขภาพที่หลายๆท่านค่ะอาจจะไม่รู้ตัวก่อนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะมักไม่มีอาการหากปล่อยให้ไขมันนะคะโดยเฉพาะ LDL หรือไขมันตัวเลวสูงเป็นเวลานานค่ะอาจจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจค่ะโรคหลอดเลือดในสมองนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดส่วนปลายได้อีกด้วยค่ะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือการรู้ค่าภาวะไขมันในเลือดของตัวเองรู้ความเสี่ยงการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการลดอาหารหวานมันเค็มอาหารแปรรูปนะคะเพิ่มผักแล้วก็อาหารที่มีใยอาหารค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการควบคุมน้ำหนักหรือว่างดการสูบบุหรี่นะคะหากได้ทานยาหากผู้ป่วยเนี้ยสามารถแบบคุณหมอเริ่มยาแล้วนะคะก็ควรทานตามคำแนะนำของแพทย์นะคะไม่หยุดยาเองนะคะที่สำคัญนะไม่หยุดยาเองนะคะเพราะว่าไขมันในเลือดสูงเราเห็นว่าเฮ้ยไม่มีอาการอะไรเราจะหยุดยาโดยหยุดเองเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะคะห้ามหยุดยาเองเนาะผู้ในผู้ป่วยค่ะเพราะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังไม่รอให้เกิดโรคค่ะแต่คือการรู้เร็วคุมได้ลดเสี่ยงนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่แข็งแรงขึ้นและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมในระยะยาวด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ขอฝากไว้นะคะในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามหรือกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของโรงพยาบาลตะกัวป่านะคะหรือสอบถามได้ที่หมายเลข076-584-250ค่ะ076-584-250ในวันและเวลาราชการนะคะเรียกเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังน้องจุ๋มนะคะปฐมาริมถิ่นขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
1: โร ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
6: นางสาวลลิดาเพลิดที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทั้งระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุมอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนันทิกากิตตาโลรายงาน
5: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
8: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: คุณรู้ไหมคะว่าทุกสิบวินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบรรโรภาคตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอร์ดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
3: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรต
6: ซ์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถรับชมผ่านทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์กับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการครับ
6: ผมนายเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
7: สำหรับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้แก่การควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเป็นเรือนจำที่มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีครับครับวันนี้จำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำเรามีเท่าไหร่ครับท่านบอกครับ
6: ครับก่อนเล่าข่าวนะครับเราก็จะแจ้งข้อมูลจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับให้ได้รับทราบกันก่อนนะครับเป็นข้อมูลณวันที่7กันยายน2569นะครับมีผู้ต้องขังนะครับรวมทั้งสิ้น625คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องขังชาย569คนผู้ต้องขังหญิง56คนและก็มีผู้ต้องกักขังนะครับที่อยู่ในการควบคุมนะครับเป็นผู้ต้องกักขังชายทั้งหมดนะครับ5คน
7: ครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเนาะเนื่องจากทางเรา2คนก็ติดภารกิจนะทางราชการนะครับไม่สามารถมาจัดรายการได้นะครับซึ่งเราก็รวบรวมนะข่าวสารกิจกรรมของทางเรือนจำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
6: เราก็นำข่าวสารย้อนหลังนะครับ
7: ก็จะมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบกัน
6: ครับผม
7: ครับสำหรับข่าวสารแรกนะครับก็ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็ได้ต้อนรับนะคณะครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลนะครับซึ่งได้เข้าไปศึกษาทัศนศึกษาเนาะที่ภายในเรือนจำนะครับสำหรับการต้อนรับคณะครูและนักเรียนแล้วก็เข้าไปศึกษาในศึกษาทัศนศึกษาในเรือนจำนี้เราได้จัดกิจกรรมอะไรให้นักเรียนและครูบ้างครับท่านบอกครับ
6: ก็เมื่อวานนะครับวันที่7กันยายน2569นะครับคณะครูนักเรียนนะครับจากโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลได้เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็เพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ชีวิตนะครับให้แก่นักเรียนนะครับได้ตระหนักและเกรงกลัวถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวสังคมนะครับแล้วก็ประเทศชาตินะครับทางเรือนจำนะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับในการนำชมนะครับสถานที่นะครับภารกิจการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับด้านการควบคุมดูแลผู้ต้องขังนะครับก็ได้พาไปชมสถานที่ต่างๆนะครับเช่นสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลให้คำแนะนำนะครับให้ความรู้แก่น้องๆนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็พาไปเยี่ยมชมเดนสุตกรรมนะครับซึ่งเป็นที
7: ่ทำอาหาร
6: นะครับจัดเลี้ยงผู้ต้องขังนะครับแล้วก็พาเยี่ยมชมเรือนนอนผู้ต้องขังนะครับให้น้องๆได้รู้ถึงความยากลำบากนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับ
7: ครับผมแล้วเพื่อเป็นการป้องปรามด้วยนะครับ ว
6: ่
7: าถ้าเกิดคุณประพฤติตัวไม่ดีหรือว่าทำผิดกฎหมายเนาะอนาคตถ้าคุณโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่คุณทำผิดกฎหมายนะครับคุณก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ภายในเรือนจำนะครับ
6: แล้วก็พาเยี่ยมชมการฝึกกิจอาชีพของผู้ต้องขังด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาบรรยายสรุป
7: ครับ
6: ครับแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนนะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับก็หัวหน้าเป็นวิทยากรนะคร
7: ับ
6: ในการบรรยายความรู้แก่คณะครูและน้องๆนะครับก็นำตัวอย่างเครื่องพัฒนาการนะครับตวนขนาดต่างๆนะครับกุญแจมือนะครับแล้วก็เสื้อพันธนาการที่ใช้กับผู้ต้องขังนะครับก็นำมาให้น้องๆได้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็มีการสาธิตการใส่ตวนถอดตวน
7: ใช่ครับ
6: นะครับแล้วก็อธิบายว่าเราสามารถใช้ได้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับที่จะต้องใช้และใช้ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่งั้นก็เป็นการใส่เครื่องมือการที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเงี้ยนะครับเราก็ถ
7: ือ
6: ว่ามีความผิดเหมือนกันนะครับ
7: ครับก็ยังยินดีเนาะต้อนรับนะครับแต่โรงเรียนนะครับถ้าเกิดมีความสนใจเนาะอยากจะพาน้องๆนักเรียนเข้าไปเยี่ยมชมภายใน
6: ครับ
7: นะครับข่าวต่อไปนะครับทางเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขปัญหาผู้ค้ายาเสพติดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับซึ่งโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดอบรมนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านผอครับ
6: ครับเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับก็ได้จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดครั้งที่2รุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2,569 นะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับกำหนดการจัดอบรมนะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2,569
7: ครับ
6: ก็จะพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกให้ได้รับการอบรมก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคัดเลือกผู้ต้องขังตามที่คณะกรรมการจำแนกระบุในแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลนะครับให้ได้รับการอบรมเป็นลำดับต่อไปนะครับก็มีผู้ต้องขังนะครับเข้ารับการอบรมนะครับจำนวน36คนนะครับในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับได้แก่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกัวป่าและก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาในส่วนของวิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับก็ให้การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังด้วยนะครับ
7: ครับผม
6: สำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังนะครับที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับให้มีทัศนคติพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงโทษและผลกระทบจากยาเสพติดต่อตนเองครอบครัวสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำเพื่อส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเองการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำในส่วนของกิจกรรมการอบรมนะครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายผลกระทบของการกระทำผิดกิจกรรมการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมการฝึกทักษะควบคุมอารมณ์การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพนะครับ
7: ครับผมนี่ก็เป็นการอบรมนะแก้ไขผู้ต้องขังตามหลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์กำหนดให้นะทุกเรือนจำนะครับจะต้องนำผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะครับ
6: ครับผม
7: เข้ารับการอบรมเนาะเพื่อผู้ต้องขังจะได้ปรับปรุงพฤติกรรมนะครับแล้วก็ไม่เวลาพ้นโทษออกไปจะได้ไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีก
6: ครับผม
7: ครับคือนอกเหนือจากเรือนจำได้รับได้มอบการอบรมต่างๆเนาะให้กับผู้ต้องขังจริงแล้วผู้ต้องขังกลับออกไปอยู่ที่บ้านที่ครอบครัวที่สังคมจริงครอบครัวและสังคมนะพ่อแม่ก็มีส่วนนะครับที่จะช่วยให้ผู้ขังสามารถอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องทำความผิดเนาะ
6: ใช่ครับ
7: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับครอบครัวงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนไหมครับท่านหมอครับ
6: ครับ
7: แล้วช่วงหน้ากลับมาพบเราสองคนต่อครับ

0: ครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าในช่วงที่2กับเรา2คนนะครับช่วงที่2นี้เราก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมเนาะกิจกรรมที่ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษานะครับภายในอำเภอตะกั่วป่า
1: ครับ
0: ภายในจังหวัดพังงานะครับที่มาร่วมกันนะครับยกระดับการศึกษาของผู้ต้องขังนะครับแล้วก็สร้างโอกาสสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมด้วยนะครับการดำเนินการในครั้งนี้เราดำเนินการอะไรยังไงบ้างแล้วก็

0: ดยมีนายดำรงนะครับชินทัพให้เกียรตินายอำเภอตะกั่วป่านะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้นะครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังนะครับได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตลอดจนการฝึกอบรมด้านวิชาชีพนะครับด้านการเกษตรนะครับซึ่งเป็นสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพสุจริตดูแลตนเองครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษนะครับสำหรับกรอบความร่วมมือนะครับของแต่ละหน่วยงานนะครับในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็จะสนับสนุนสถานที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็คัดเลือกผู้ต้องขังที่มีความสนใจเข้าสู่โปรแกรมการเรียนรู้นะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตะกั่วป่าสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาการขั้นพื้นฐานยกระดับคุณวุฒิของการศึกษาของผู้ต้องขัง
1: ครับ
0: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสนับสนุนหลักสูตรด้านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและการประยุกต์ใช้ทักษะฝีมือวิทยาลัยชุมชนพังงาสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของชุมชนการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้กระบวนการคืนคนดีสู่สังคมนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรช่วยลดอัตราการกระทำผิดซ้ำพร้อมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปนะครับ
1: ครับซึ่งการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนี่บางคนยังมีคนที่เขียนหนังสือยังไม่เป็นอ่านหนังสือยังไม่เป็นด้วยนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะจบแค่มัธยมต้นหรือว่าจบม.หกเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นการที่เรือนจำได้ร่วมมือกับทั้งสามหน่วยงานเนาะก็เป็นการสามารถยกระดับให้ผู้ต้องขังที่ยังไม่รู้หนังสือได้รู้หนังสือ
0: คร
1: ับผู้ต้องขังที่มีวุฒิการศึกษาต่ำสามารถเรียนรู้ให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นได
0: ้ก็ถือว่าเรือนจำก็เป็นสถานที่ที่ให้โอกาส
1: ครับ
0: ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เพิ่มคุณวุฒิด้านการศึกษาสูงขึ้นนะครับ
1: ครับถึงแม้จะใช้ชีวิตภายนอกแล้วก้าวพลาดแต่ในเมื่อเข้ามาอยู่ข้างในกับตัวกับใจเป็นคนดีแล้วก็ยังสามารถได้รับการศึกษานะคร
0: ับ
1: ที่ตอนอยู่ข้างนอกอาจจะขาดโอกาสเนาะแต่พอเข้ามาอยู่ข้างในได้รับโอกาสเมื่อพ้นโทษออกไปก็ใช้คุณวุฒิที่ได้รับการศึกษานี้ไปต่อยอดเนาะในการทำงานในการเรียนต่อยอดอื่นๆได้
0: ส่วนของทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตะกั่วป่า
1: ครับ
0: และวิทยาลัยชุมชนพังงานะครับที่ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะครับ
1: ครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นคณะผู้บริหารนะครับจากเรือนจำเขต8ฝั่งอันดามันนะครับประกอบด้วยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเรือนจำจังหวัดพังงาเรือนจำจังหวัดกระบี่และก็เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าม
0: ีเรือนจำจังหวัดระนอง
1: เรือนจำจังหวัดระนองด้วยเนาะ
0: คร
1: ับซึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภายในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าด้วยนะครับวันนั้นเราได้จัดกิจกรรมอะไรกันบ้างครับท่านผอ.ครับ
0: ครับสำหรับการเยี่ยมชมนะครับและการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์นะครับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนาจิตใจและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการคืนคุณดีสู่สังคมนะครับแล้วก็นายนาเจพัฒน์นะครับได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆภายในเรือนจำนะครับบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานนะครับระดับความปลอดภัยและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยบรรยากาศการศึกษาดูงานนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมิตรภาพนะครับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานราชทัณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับเวลา17 นาฬิกานะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันฟุตบอล

0: เชื่อมความสัมพันธ์ราชทัณฑ์เขต8ฝั่งอันดามันนะครับเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างเครือข่ายบุคลากรนะครับ
1: ครับในงานนี้ก็นอกจากจะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ยังให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจำนะครับมาสร้างความสามัคคีเนาะมาเล่นกีฬากันนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
0: สำหรับบรรยากาศในการแข่งขันนะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นนะครับแล้วก็เปี่ยมไปด้วยสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกิจกรรมครั้งนี้นะครับนอกจากจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรกรมราชทัณฑ์ในเขต8เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงานราชทัณฑ์ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับ
1: ครับผมเพราะว่าเรือนจำยังไงก็เชื่อมต่อกันอยู่แล้วเนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าเหมือนเรือนจำอำเภอตะกัวป่าเนี่ยเรามีอำนาจในการควบคุมนะโทษไม่เกิน10ปีใช่ไหมครับพอมีผู้ต้องขังที่ทำผิดแล้วศาลจังหวัดตะกัวป่าตัดสินเกินเนี่ยเราก็ต้องส่งต่อเน
0: า
1: ะส่งต่อไปพังงากรณีที่ไม่เกิน30ปีส่งไปพังงาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกินกว่านั้นก็ส่งเรือนจำกลางสุราษฎร์กลางนครไปนะครับเพราะนั้นการประสานงานหรือว่าการร่วมงานกันในลักษณะต่างๆก็เป็นการเหมือนกันอำนวยความสะดวกนั่นเอง
0: ใช่เป็นการสร้างเครือข่ายนะครับในการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับ
1: ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรามาฟังข่าวสารดีๆกันต่อครับ

0: ครับพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับช่วงสุดท้ายนี้เราก็มีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับศูนย์ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคมประจำเขต8นะครับซึ่งได้เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเราไปดำเนินการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆที่ไหนบ้างครับ
1: ครับวันที่3นะครับกันยายน2569นะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็ได้มอบหมายให้นายณัฐพลอาริโยหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวตะโกลาพร้อมด้วยผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอกนะครับออกทำงานนอกเรือนจำจำนวน7คนนะครับดำเนินกิจกรรมศูนย์ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคมประจำเขต8ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองตะโกป่าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการให้บริการประชาชนนะครับ
0: ครับก็กิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคมนี้ทางเรือนจำเราดำเนินการมาต่อเนื่องครับเมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชนนะครับหรือว่าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้ต้องขังนะครับได้ออกทำงานช่วยเหลือสังคมนะ
0: ครับ
1: เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว
0: ใช่ครับผมครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับซึ่งเป็นการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นใยพลาสติกนะครับท่านเชิญท่านผอ.ดีลครับ
1: ครับก็เรียนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายฝึกวิชาชีพส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับได้ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับจัดทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกเพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษนะครับได้มีอาชีพมีรายได้คืนคุณดีสู่สังคมนะครับแล้วก็ไม่หวนกระทำความผิดซ้ำนะครับก็ขอเชิญเลือกซื้อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์เส้นใยพลาสติกหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นกระเป๋าหิ้วแฟชั่นฝาชีตะกร้าสำหรับใส่ผ้าหรือสิ่งของเบ็ดตะเล็ดนะครับตอนนี้ทางเรือนจำนะครับก็จัดจำหน่ายณบริเวณอาคารฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำติดกับอาคารคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00
0: น.
1: หากท่านใดนะครับสนใจสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับโทร076-421-100-24นะครับในวันเวลาราชการ
0: ครับผมครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังมีการฝึกวิชาชีพนะครับของเด็กหญิงเนาะการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการทำเบเกอรี่ครับ
1: สำหรับหน่วยงานนะครับหรือประชาชนนะครับที่สนใจต้องการสนับสนุนขนมเบเกอรี่นะครับสำหรับใช้ในการจัดเบรกงานประชุมงานเลี้ยงงานสัมมนาเช่นงานทำบุญงานบวชงานศพนะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับในราคาเพียงชิ้นละ10บาทนะครับแล้วก็การผลิตนะครับถูกหลักอนามัยแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ076-421-100-24ในวันเวลาราชการเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถทำเป็นกระเช้าได้ด้วยเนาะกระเช้าของขวัญของฝากนะครับแล้วก็หรือว่าเอาไปชิมก่อนก็ได้เนาะเอาไปซื้อไปชิมไปลองชิมก่อนนะคร
1: ับ ก็หลายๆหน่วยงานนะครับก็ได้สั่งซื้อนะครับเบเกอรี่จากเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับสนับสนุนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับนำไปจัดประชุมจัดเลี้ยงจัดเลกสัมมนานะครับต่าง
0: ๆครับสำหรับการฝึกวิชาชีพต่อไปก็เป็นการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการล้างรถนะครับหรือว่าขาแขนนั่นเองครับ
1: ครับผมก็สำหรับการฝึกวิชาชีพคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับสำหรับอัตราค่าบริการนะครับรถเก๋งรถกระบะนะครับอัตราค่าบริการล้างสี100บาทดูดฝุ่นภายใน70บาทประเภทรถครอบครัว7ที่นั่งอัตราค่าบริการล้างสี120บาทดูดฝุ่นภายใน80บาทประเภทรถตู้อัตราค่าบริการล้างสี150บาทดูดฝุ่นภายใน120บาทและประเภทรถจักรยานยนต์นะครับราคาล้างสี50บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับ
0: ครับผมอันนี้เราก็ดำเนินการต่อเนื่องนะครับยาวนานเนาะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากท่านประชาชนทั่วไปนะลูกค้าต่างๆมาใช้บริการ
1: ใช่ครับ
0: อย่างว่าอุณาฝาข้างเนาะ ตะกี้ก่อนเราออกมาก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าสภาพอากาศดีฝนไม่ตกนะครับ
0: เยอะแน่นอน
1: เยอะครับรถเยอะ
0: คิวเยอะแน่นอนนะครับครับแล้วการฝึกอาชีพอีกอย่างหนึ่งครับที่เราเปิดให้ผู้ขังฝึกในแดนชายครับมีการฝึกวิชาชีพอะไรบ้างครับ
1: สำหรับการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำนะครับก็มีการฝึกวิชาชีพในส่วนของแดนชายนะครับเป็นการฝึกวิชาชีพช่างไม้นะครับเช่นการผลิตโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็ประเภทงานไม้ประดิษฐ์นะครับกรงนกนะครับเป็นต้นนะครับการฝึกวิชาชีพผลิตหัวเข็มขัดเคลือบน้ำยาเรซินนะครับงานแกะรองเท้าผ้าใบนะครับลงแกะสลักรองเท้าผ้าใบนะครับการเพ้นสีรองเท้าผ้าใบนะครับการฝึกวิชาชีพซักรีดนะครับในส่วนของแดนหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพด้านการประกอบอาหารด้านการทำขนมเบเกอรี่ฝึกวิชาชีพซักรีดฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวยนะครับแล้วก็ฝึกวิชาชีพเครื่องดื่มชง
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็มีฝึกวิชาชีพผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติก
0: ครับผมครับส่วนที่ทางเรือนจำอำเภอตะโกป่าหาเรือนจำชั่วคราวตะโกลาเนาะที่เราได้ค่อยๆก่อสร้างค่อยๆเริ่มต้นทำเทเล็กเทน้อยตอนนี้เรามีการฝึกอาชีพอะไรบ้างครับ
1: เรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับก็มีการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็มีการปลูกพืชมีการปลูกปาล์มนะครับแล้วก็ปลูกสับปะรดนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงโคกระบือ
0: ครับคือสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เนาะตอนนี้เรามีไม้อยู่นะ
1: ครับ
0: มีไม้อยู่เยอะอยู่นะครับ
1: ก็สามารถสั่งทำได้นะครับสั่งทำตามออเดอร์ได้เลยนะครับไม่มาติดต่อที่เรือนจำฝ่ายฝึกวิชาชีพนะครับสามารถสั่งผลิตเก้าอี้นะครับ
0: ต้องการรูปแบบไหนอะไรยังไง
1: ที่ท่านต้องการ
0: ครับมาคุยกันก่อนเนาะ
1: คุยกันก่อน
0: ครับเพราะว่าตอนนี้เรามีไม้อยู่พอสมควร
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ตอนนี้เราก็เตรียมพวกผลิตภัณฑ์งานไม้นะครับเพื่อไปจัดแสดงและจำหน่ายนะครับในงานนิทรรศการ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในปลายเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่21ถึง31ตุลาคม2569นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เรือนจำก็เร่งผลิตงานไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนำไปจัดจำหน่ายที่งานด้วยนะครับ
0: ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะให้ท่านผอ.ดิวนะฝากนะช่องทางในการติดตามข่าวสารต่างๆของทางเรือนจำหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะที่ทางเรือนจำได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าด้วยครับ
1: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทาง FM 90.25 MHz และ Facebookสวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทางเพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับสำหรับท่านที่พลาดรับชมรายการสดนะครับขณะนี้นะครับก็ทางเรานะครับก็จะนำคลิปรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเผยแพร่ย้อนหลังให้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับก็สามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับ
0: ครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนหลากหลายนะครับก็สุดท้ายนี้พวกเรา2คนก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารครับเวลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นทาง FM 90.25 MHz นะครับหรือว่าท่านรับชมผ่านทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนสว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่าน

0: การอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องร้ายแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
2: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมุดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวททั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยสิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะข่าวสารที่น่าสนใจค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จัดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะนอกจากนี้ก็มีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศ
2: ค่ะรวมถึงประเด็นกระบี่ยินดีนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปี2568นะคะค่ะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะเราก็จะไปเสนอในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
1: ้มาถึงช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยประเด็นแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จัดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา 9:30 นาทีค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเพณีแห่จัดเดือน10กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจัดงามณห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
2: และในโอกาสนี้นะคะนางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อันซีนไทยๆของจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายและก็สื่อมวลชนในการอนุรักษ์สืบสานและประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่จาดเดือน10ให้คงอยู่สืบไปนะคะซึ่งก็มีนักเรียนเยาวชนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จำนวน60คนเข้าร่วมนะคะ
1: ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะท่านก็บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะประเพณีแห่จัดเดือน10นะคะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูกตเวทีภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค
2: ่ะซึ่งการที่ประเพณีแห่จัดเดือน10ของจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันซีนไทยๆนะคะก็ถือว่า ความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวกระบี่ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทั้งด้านสังคมการศึกษาและก็เศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะพร้อมกับย้ำนะคะท่านผู้ว่าท่านก็ย้ำว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นนะคะไม่อาจดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังค่ะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนค่ะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนักเรียนเยาวชนครูหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและสื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะร่วมสืบสารองค์ความรู้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์แล้วก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นฐานการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบประเพณีแห่จาดนะคะกับประเพณีที่หลายๆคนรู้จักอาจจะเปรียบเทียบกับการแห่หมากของนครศรีธรรมราชนะคะเพราะบางคนพอพูดถึงแห่จาดบางคนเอ๊ะอะไรนะมันมีที่กระบี่นี่แหละ นะคะตอนแรกดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะมาอยู่กระบี่แต่ว่าพอเราเอามาเปรียบเทียบในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราเปรียบเทียบได้คือจะเป็นเรื่องของการแห่หมาก
2: เหมือนกัน
1: นะคะ
2: กระบี่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถมาดูกันได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือนั่นแหละค่ะถ้าเกิดท่านเคยไปดูแห่หมากที่นครศรีธรรมราชอ่ะก็จะเหมือนกันแห่จัดเมืองกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานคุณวาสนาเริ่มที่จะมีการทำจัด
2: เริ่มกันแล้ว
1: ค่ะโดยเฉพาะสถานศึกษา
2: แล้วก็ชุมชนต่างๆให้ความสำคัญแล้วก็เขามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทุกหลายๆชุมชนค่ะก็ตอนนี้ก็ในส่วนของผู้ที่มีฝีมือเขาเรียกผู้ที่มีฝีมือตอนนี้ก็เริ่มทำกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้เวลานะคะใช้เวลานานอยู่
1: ต้องใช้เวลาเพราะว่าแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับการสืบทอด
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะก็จะได้ทราบถึงเขาเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบของจัดว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก
2: ็แต่ก็พิธีก็ไม่ต่างกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ก็คือแห่หมับนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: แห่หมับของคนกระบี่
2: อีกเรื่องค่ะเรื่องดีๆของกระบี่ก็หลายท่านก็ให้ความสนใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มค่ะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมนะคะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นไปตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหอการค้าจังหวัดกระบี่ได้เสนอกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของที่ประชุมนะคะก็คือได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางค่ะการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่ที่ภูเก็ตนะคะในขณะที่ปัจจุบันนะคะโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามีถึง17โรงงานนะคะแล้วก็จังหวัดตรังมี4โรงงานซึ่งตรังกับคลองท่อมเนี่ยเขาใกล้กันนะคะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชซึ่งก็อยู่ใกล้เราเหมือนกันมีอีก4โรงงานนะคะก็เลยมีแนวโน้มว่าโรงงานสกัดปาล์มนะคะที่มีแผนที่จะขยายแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะล้นตลาดค่
2: ะ
1: ในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขายังมีความต้องการนะคะจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องแนวทางการผลักดันท่าเรือบ้านบ่อม่วงนะคะที่ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ขายเป็นจุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินแล้วก็ พยุงเสถียรภาพราคาปาล์มในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ถกหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้การใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศซึ่งต้องศึกษาด้านความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของท่าเรือน้ำลึกโดยในที่ประชุมนะคะได้สรุปการพิจารณา3แนวทางค่ะก็คือท่าเรือบ้านบ่อม่วงท่าเรือของเอกชนที่มีอยู่แล้วแล้วก็หาพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือใหม่ค่ะโดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่รอบท่าเรือลดกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ท่าเรือค่ะเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศนะคะทั้งนี้ก็ขอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุมกรอในจังหวัดต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือ
2: ลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้สร้างกันตรงไหน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดตรงนั้นนะคะจุดตรงบ่อม่วงเนี่ยที่บ้านบ่อม่วงเนี่ยมันเชื่อมโยงหลายๆจังหวัดเลย
2: ค่ะ
1: ตรังก็ใกล้นครศรีธรรมราชก็ใกล้
2: ภูเก็ตก็ได้อยู่นะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะจังหวัดกระบี่เราก็ต้องแสดงความยินดีกับครูตรึก
2: ศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: ครูตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่านะคะประจำปี2568นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราก็ขอแสดงความยินดีกับนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะหรือว่าครูตรึกนะ
2: คะ
1: ศิลปินลิเกป่าผู้ทรงคุณค่าแห่งจังหวัดกระบี่ค่ะในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปีพ.ศ. 2568ค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวกระบี่แล้วก็เป็นการยกย่องบุคคลสำคัญผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ
2: หลายท่านก็คงจะสงสัยนะคะนายตรึกเป็นคนที่ไหนนะคะนายตรึกค่ะนายตรึกปลอดฤทธิ์ก็เกิดที่โคกยางจังหวัดกระบี่นะคะเริ่มสนใจแล้วก็ฝึกหัดการแสดงลิเกป่าตั้งแต่อายุประมาณ20ปีนะคะโดยได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากครูสวัสดิ์แก้วโลกและครูเดชแก้วทิพย์ก่อนจะหยุดการแสดงไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมารวบรวมสมัครพรรคพวกจะตั้งคณะลิเกป่าขึ้นอีกครั้งราวปี2500ค่ะโดยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงแขนงนี้แล้วก็เกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ
1: ค่ะซึ่งในตึกเนี่ยนะคะก็มีความสามารถโดดเด่นในการแสดงตัวแขกแดงค่ะซึ่งเป็นตัวละครสำคัญของลิเกป่านะคะด้วยเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัวค่ะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ลิเกป่าของจังหวัดกระบี่มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนายตรึกได้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ถ่ายทอดและก็เผยแพร่ลิเกป่าโดยฝึกฝนลูกศิษย์และเยาวชนหลายรุ่นรวมถึงจะตั้งกลุ่มการแสดงลิเกป่าของแม่บ้านและเยาวชนในชุมชนตลอดจนถ่ายทอดพื้นฐานการรำมโนราให้แก่เยาวชนด้วยนะคะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังนำการแสดงลิเกป่าค่ะไปเผยแพร่นะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรการแสดงสาธิตในสถานศึกษางานมหกรรมวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะรวมไปถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์ของทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
2: ซึ่งผลงานของนายตรึกนะคะยังได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์อาทิรายการเวทีชาวบ้านมรดกไทยสืบสานไทยบ้านทุ่งพัฒนารวมถึงสารคดีโลกสลับสีตอนรอยอดีตที่อันดามันแล้วก็มีส่วนร่วมในการฝึกการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง A Safe Place ของจอห์นเซลนะคะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะคะเกียรติคุณสำคัญของท่านนะคะในปีพ.ศ. 2524ค่ะท่านได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจากการแข่งขันลิเกป่าณศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะปีพ.ศ. 2534นะคะท่านได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นปีพ.ศ. 2537ค่ะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและปีพ.ศ. 2568นะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าค่ะ
2: ค ค่ะซึ่งการได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงคุณูปการของนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะที่ได้อุทิศตนอย่างยาวนานในการรักษาลิเกป่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้และจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ยังคงสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับคุณตรึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะมาติดตามประเด็นครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์ขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569รู้ผลอุทธรณ์1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลาในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2519นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จากเดิมนะคะวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคม2569นะคะ
2: แล้วก็ขยายเวลายื่นเอกสารประกอบการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิเดิมปี2565ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะส่วนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จะมีการประกาศผลพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีค่ะ
2: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับยานพาหนะโดยรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีจะไม่นำมาพิจารณาค่ะรวมถึงรถคลาสสิกรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซีและมีอายุเกิน15ปีจะไม่นำมาพิจารณาเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับกรณีรถที่ชำรุดนะคะซากรถหรือว่ารถที่สูญหายค่ะแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนเนี่ยเจ้าของรถจะต้องนำข้อมูลมายืนมายื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขณะที่ประชาชนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ9ล้าน3แสนคนเนี่ยแบ่งเป็นหลายกลุ่มทั้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนผู้ที่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นกรณีมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทนะคะมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ข้อมูลอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตามความเป็นจริงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งนะคะประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะ
1: ค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเห็นว่าตัวเองเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ก็ขอให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารนะคะก็คือยื่นเนี่ยยื่นไปแล้วแต่ว่าต้องส่งเอกสารภายในวันที่20กันยายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะอีกสักข่าวแล้วกันนะคะ
2: เวลาพอใช่ไหมคะ
1: พออารมณ์มาเตือนเรื่องของอากาศสักนิดนึงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะ 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ
2: วันที่8กันยายน2569นี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางขออภัยค่ะจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะ
1: ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักบ้างมีผลในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2519โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนัก มากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะ
2: ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนะคะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13ค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังจะแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะ
2: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในหลายจังหวัดค่ะในกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ติดตามประกาศจากติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
2: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่วง5แยกข่าวที่ทางสวทกระบี่นะคะดำเนินในการเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปนะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและก็คุณณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
4: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: กลับมาติดตามกันครับทุกวันแบบนี้นะครับ 17:00 นจนถึง 19:00 นครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศที่เป็นข่าวสำคัญด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับส่วน AM วันนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจากหลากหลายพื้นที่ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงหลายๆคนที่ฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ก็ฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ล่าสุดนะฮะก็ได้มีการลงภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดท่านก็เดินทางถึงนอร์เวย์แล้วนะครับเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพกษัตริย์ฮาลันที่5ซึ่งก็ได้มีการเผยความประทับใจเจอคนไทยในต่างแดนครับก็มาถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองต่างคนต่างก็โอ้โหเรียกว่ารอยยิ้มต่างๆนะครับคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปดูในเพจของ NBT Connect ครับเพิ่งจะลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีก็สดชื่นนะฮะเจอคนไทยที่ประเทศนอร์เวย์ครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ8กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะครับระบุว่าตอนนี้เดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับในวันที่9กันยายน2569โดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีก็ได้เจอคนไทยนะครับที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์ก็เข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ดีใจนะครับแล้วก็ผัดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็เรียกว่าใครอยากเห็นภาพครับแนะนำให้ไปดูภาพบรรยากาศความสดชื่นนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเจอคนไทยที่ต่างแดนครับหลายคนก็บอกว่าคิดถึงประเทศไทยทั้งคิดถึงอาหารไทยนะครับคิดถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงามต่างๆด้วยก็ได้มีการลงภาพสวยงามเอาไว้ในเพจของ NBT Connect ครับก็ขอบคุณภาพและก็ข้อมูลต่างๆด้วยอ่ะมาถึงอีกเรื่องนึงพูดถึงที่ต่างแดนพูดถึงต่างประเทศนะครับแน่นอนว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับที่ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดท่านก็ไปเยี่ยม3ร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยอาหารไทยของเราต้องบอกป๊อปปูล่ามากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับความสนใจจาก ากทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะฮะแล้วก็คน

0: ต่างชาตินี่ก็มาอุดหนุนกันตอกย้ำครับว่านี่คือเสน่ห์ของอาหารไทยแท้แล้วก็มีการเตรียมดันร้านไทยซิเล็กครับสร้างโอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาครับท่านได้มีการลงพื้นที่ทันทีนะครับไปเยี่ยมร้านอาหารไทยถึง3แห่งด้วยกันซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กครับที่กำลังพาอาหารไทยเนี่ยไปไกลในระดับโลกนะครับร้านแรกก็เอเชียนายอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีครับต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กกับเมนูอาหารไทยที่เข้าถึงนะฮะผู้บริโภคชาวอเมริกันครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเป็ดกรอบกระเพรานะฮะบะหมี่หมูแดงเสือร้องไห้แล้วก็มีปลาสามรสด้วยนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวร้านที่2ครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปเยี่ยมร้านอาหารไทยนะครับนั่นก็คือร้าน Sisters นะฮะซึ่งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียนะครับซึ่งต้องบอกว่าร้าน Sisters เนี่ยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กด้วยระดับ2ดาวมีเมนูยอดนิยมครับพูดแล้วก็หิวตามเลยนะคุณผู้ฟังผัดไทยนะมีเมนูปลาทั้งตัวทอดราดซอสพริกกระเทียมแล้วก็มีของหวานฟิวชั่นอย่างข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะฮะคนต่างชาตินี่ชื่นชอบแล้วก็เรียกว่าแฮปปี้มากเลยทีเดียวนะฮะที่ได้ทานอาหารไทยรวมถึงคนไทยด้วยนะฮะที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ามาอุดหนุนที่ร้านนี้กันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวปิดท้ายครับก็ไปที่ย่านจอร์จทาวน์นะฮะมีร้านดอนศักดิ์สาขา2ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการยื่นขอรับรองตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กครับตามรอยสาขาแรกนะที่ได้รับการรับรองไปแล้วด้วยก็มีเมนูซิกเนเจอร์ครับยกตัวอย่างเช่นดอนสักนูเดิลนะฮะมีส้มตำถาดนะฮะแล้วก็มีกระเพราปูซึ่งตัวนี้ครับก็สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศที่ไม่ทิ้งรสชาติตำรับดั้งเดิมเอาไว้นะฮะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านก็ได้กล่าวย้ำส่งท้ายด้วยว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การจำหน่ายอาหารแต่เป็นเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่มีการช่วยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยครับไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกทั้งหมดนี้ครับคือส่วนหนึ่งของภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับให้เติบโตในตลาดโลกเพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ขยายซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืนนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวครับกับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในหลายๆเรื่องที่บริลลี่ก็นำมาขยายให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบถึงภารกิจสำคัญนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นเองเอามาดูอีกหลายๆเรื่องราวกันต่อนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจมานะครับแล้วก็บอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนตามข่าวอยู่นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของสถาบันการศึกษาใช่ไหมที่มีการทะเลาะวิวาทกันของ2สถาบันการศึกษาครับล่าสุดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงไว้เมื่อประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.เนี่ยกล่าวถึงกรณีนี้ครับที่เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันของนักศึกษาครับคุณผู้ฟังสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากภาพคุณผู้ฟังจะเห็นจากคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลอยู่น่ากลัวนะครับเพราะว่ารถ BTS เนี่ยก็มีคนก็ใช้บริการกันอย่างเยอะแยะเลยแต่พอเหตุมีการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันเนี่ยก็มีความโกลาหลพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นครับท่านยศชนันท์บอกว่ามีความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดนะฮะตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็ได้มีการพูดคุยคุณผู้ฟังกับ อธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาทั้งประเด็นหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปทุมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือว่าฝึกปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่ออะไรก็เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะซึ่งก็ได้มีการดำเนินการแบบเนี้ยนะครับมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันปัจจุบันนี้ครับก็ได้มีการพยายามนะฮะที่จะผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอุเทนถวายก็ให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์ครับก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องพื้นที่แต่การดำเนินการเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างล่าช้าจึงได้มีการเสนอเพิ่มเติมครับบอกว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายเนี่ยใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าหากเกิดข้อพิพาทนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยครับก็จะใช้มาตรการหยุดเรียนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีการประทุขึ้นมาประทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟัง9กันยายน2569ก็จะมีการจัดการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีการหารือทั้งข้อกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะมีการแถลงรายละเอียดแล้วก็เรื่องของกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้สาธารณชนครับได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะฮะท่านยศชนันท์บอกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแล้วก็พยายามที่จะให้เรื่องนี้จบนะฮะในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวครับนำมาซึ่งความหวาดกลัวเนาะเวลาเกิดทะเลาะกันของสถาบันต่างๆเนี่ยแน่นอนกระทบการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนความเชื่อมั่นนะครับของคนที่จะเดินทางมาด้วยเพราะว่าภาพมันก็ถูกแชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการดำเนินการนะฮะของท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นั่นเองจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตกันข้อความยังคงมาหลากหลายนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันเหมือนเดิมเลยอย่างคุณพระรุ่งนี่บอกโอ้กลอนมาเพียบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีคุณชัยโรจน์ด้วยฟังอยู่ที่FM 92.5 ครับชัดเจนดีบอกคุณบอลตอนนี้ที่โพทองอ่างทองเนี่ยฝนกำลังแบบโอ้โหคลึ้มๆเลยน่าจะตกหนักเลยครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจด้วยนะครับที่อ่างทองอย่างที่บอลบอกครับว่ามีพยากรณ์อากาศเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนกันระหว่างวันที่8จนถึง13กันยายนนี้ครับจะมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของการระมัดระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยในหลายๆพื้นที่ทั้งในกทมเองนะครับแล้วก็พื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับคุณจารินีส่งข้อความมาแล้วก็ที่เขางูนะครับจังหวัดราชบุรีตอนนี้รายงานด่วนมาบอกฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าก็คลึ้มเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจัดรายการไปด้วยได้รับรู้ในแต่ละพื้นที่ไปด้วยก็มีความสุขดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคุณผู้ฟังก็ร่วมจัดรายการแล้วก็ร่วมพูดคุยด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทักทายมาหรือยังไม่ได้พูดคุยกันด่วนนะครับแชร์ด้วยนะในเพจของเรารวมถึงทักทายมาใน TikTok ด้วยนะครับมีบางคนบอก I love TikTok ขอบคุณมากครับแหม I love TikTok ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งเข้ามานะครับหลายคนก็บอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับแต่ก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่บอกว่าตอนนี้การจราจรก็ยังคงติดอยู่บนท้องถนนด้วยเพราะว่าเรื่องของการเลิกงานนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนด้วยใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆที่จะส่งมาก็เพิ่มเติมกันมาได้มาดูอีกเรื่องนึงครับรัฐบาลเดินหน้า4กลไกเรื่องของการสกัดสินค้าปลอมนะฮะเรื่องของไลฟ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะเชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางทางการเงินด้วยหลังจากที่7เดือนที่ผ่านงานเนี่ยมีการระงับไปแล้วถึง 1,471 รายการนะครับโดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับ การคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการสุจริตนะฮะเนื่องจากปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตดูคุณผู้ฟังเราจะพบเรื่องของปัญหาสินค้าปลอมใช่ไหมฮะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ครับภายใต้การนำนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการมอบหมายครับให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเร่งนะฮะร่วมกันกับเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เขามีการวาง4กลไกที่สำคัญเอายกตัวอย่างกลไกแรกปิดกั้นเว็บไซต์นะฮะหรือว่าไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องที่2ครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เรื่องที่3การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะแล้วก็ขยายผลไปสู่เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับโดยแนวทางทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4ด้านที่บรรเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่กำหนดแนวทางร่วมกันทั้ง4ด้านนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปิดกั้นเว็บไซต์นะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดที่ไลฟ์ต่างๆบางทีเราดูไลฟ์เนาะเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊เนื้อหามันค่อนข้างที่จะละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการในการระงับแล้วก็ลบเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังก็เรื่องของการเผยแพร่ทั้งภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเรื่องของเพลงผลงานที่มีลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์รวมถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์เรื่องที่2ครับในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API นะครับแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบกับการคัดกรองร้านค้าแล้วก็สินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นก็จะไปดูเลขคำขอว่าถูกต้องไหมนะฮะเรื่องของรายการสินค้าทั้งหมดว่าถูกต้องหรือเปล่าเรื่องที่3นะครับก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและก็เรื่องสุดท้ายครับที่ทางด้านของรัฐบาลก็เดินหน้าคือยกระดับการดำเนินคดีเรื่องของการไปจับผู้ขายและก็จะมีการขยายผลไปถึงเครือข่ายจะมีหน่วยงานนะฮะที่จะบังคับใช้กฎหมายและก็หน่วยงานการป้องกันและก็ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงผู้จัดหาผู้นำเข้านะครับผู้รับผลประโยชน์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับรัฐบาลก็ต้องการให้ตลาดออนไลน์เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้สินค้าอย่างมั่นใจนะครับแต่ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ตั้งใจคิดมานะครับพอเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้ทำไม่ถูกต้องแบบนี้ของปลอมของละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบทั้งตรวจจับระงับรายการเชื่อมโยงไปสู่การทำงานที่รวดเร็วขยายผลไปสู่เส้นทางทางการเงินรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าอย่างจริงจังครับแล้วก็อย่างเข้มข้นนะครับของการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับข้อความยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บอกว่าทุกๆวันก็ต้องเปิดมานะครับฟังคุณบอลแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆมากมายส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพลพรพัฒน์วันนี้ส่งข้อมูลเข้ามาด้วยแล้วก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาหลายคนบอกว่าฟังอยู่นะครับแล้วก็มีบอกว่าพื้นที่ไหนที่ฝนตกนะครับส่งกำลังใจไปให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะข้อความสำคัญที่เรียกว่ายังคงเดินหน้าส่งข้อความมาอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็ติดตามกันอยู่เรื่องราวของการกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนนะครับของน้ำมันที่ยังคงเป็นไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ Data Center แถวพระราม9ล่าสุดครับมาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดนึงเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็สนใจดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยครับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญครับกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบตามนโยบายครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านกำชับคุณผู้ฟังนะฮะให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยไปติดตามนะฮะแล้วก็สนับสนุนการจัดการกรณีที่มีเหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center แถวถนนพระราม9ซึ่งตรงนี้ครับ เขามีการไหลน้ำมันนะถ้าเห็นภาพในโซเชียลใช่ไหมไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งเก็บกู้นะครับกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับท่านบอกว่าตนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้รวมถึงสำนักงานเขตห้วยขวางล่าสุดก็ลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อติดตามเรื่องของการบำบัดและก็กำจัดน้ำเสียตะกอนดินที่มีการปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการระบายน้ำต่างๆนะครับออกมาล่าสุดครับบริษัทเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในการแก้ไขกำจัดตรงนี้ให้ถูกต้องโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกา30นาทีสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ได้แล้วเสร็จนะครับโดยผลจากการตรวจนะครับหลังจากการดำเนินการกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันก็พบว่าค่าก๊าซต่างๆตอนนี้อยู่เป็นศูนย์แล้วนะครับสะท้อนถึงการดำเนินการต่างๆว่าสามารถที่จะลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับลงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเรื่องของการกำจัดน้ำเสียเรื่องของตะกอนที่มีการปนเปื้อนมาพร้อมถึงการไปลงพื้นที่ครับสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์เรื่องของกลิ่นเพราะว่าหลายคนมีการแจ้งมาจากประชาชนด้วยนะครับว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยแล้วพี่น้องประชาชนก็กังวลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อจัดการปัญหาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันครับเราก็ติดตามเรื่องนี้กันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งกันมาให้ข้อมูลต่างๆกันมาได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับใครที่ใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบ้างยกมือขึ้นแหมหลายๆคนบอกว่าสะดวกดีคุณบอลเวลาที่เรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแต่ในขณะเดียวกันครับบางคนก็เจอปัญหาล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความสะดวกนะฮะในเรื่องของบริการแต่ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยครับโดยรัฐบาลก็เน้นย้ำครับความสำคัญของผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานนะครับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงกรณีที่มีการเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายย้ำนะฮะว่าทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวโดยกรมการขนส่งทางบกครับตอนนี้เนี่ยเปิดพื้นที่อาคาร4นะฮะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับก็มีผู้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะได้มีการทำให้ถูกต้องด้วยกรมการขนส่งทางบกก็ได้เตรียมอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าไปทำให้ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการได้นะครับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์นะครับก็ให้บันทึกภาพQR code ผลของการอบรมออนไลน์เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยจากนั้นก็นำมาเอกสารทั้งหมดนะฮะมาแสดงยื่นคำขอแบบ walk in ก็ได้ครับที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับเมื่อการตรวจทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปท่านก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วก็ไปให้บริการพี่น้องประชาชนได้ ห็นไหมครับขั้นตอนก็ง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นนะครับเรื่องของการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทำให้ถูกต้องนะครับย้ำเลยนะครับสวทของเราก็เน้นย้ำกันประชาสัมพันธ์กันทุกวันก็เพื่อพี่น้องประชาชนเวลาที่เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันก็จะได้ปลอดภัยด้วยโดยปิดท้ายครับรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีติดตามเหตุที่มีปัญหาหรือว่าการกระทำความผิดจากข้อร้องเรียนก็จะได้มีการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบได้ไงว่าใครทำผิดกฎแล้วก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยที่นำมาเล่าให้ฟังกันผ่านสวทของเราครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่ติดตามกันอยู่ครับรวมถึง105 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง AM ด้วยนะครับ819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์1467 กิโลเฮิรตซ์ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก็ออนแอร์คู่ขนานกันไปทั้งเพจ Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยแต่ตอนนี้เตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา18 นาฬิกากันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันอีกเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone บริการด้านทันตกรรมฟรีส่งเสริมสุขภาพช่องปากสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ประชาชนมูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถานอำเภอตะกั่วป่าจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่14ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและการกุศลจังหวัดพังงาจัดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3ติวเข้มทักษะจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนายอำเภอชวนเต้นวันที่9กันยายนนี้ครม.เห็นชอบ MOU ไทยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานวางระบบตั้งแต่สรรหาทำสัญญาตรวจสุขภาพไปจนถึงส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็กลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการและพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyoneบริการด้านทันตกรรมฟรีส่งเสริมสุขภาพช่องปากสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ประชาชนจังหวัดพังงาโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการ By Smile for Everyone Thailand ภายใต้มูลนิธิส่งเคราะห์ชาวไทยโรงพยาบาลตะกั่วป่ากองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตสายการบินแอร์เอเชียและบริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟจำกัดจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพช่องปากและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติและผู้ขาดโอกาสในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาจากทั่วประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียรวมจำนวน67ท่านเดินทางมาให้บริการตรวจรักษาในวันที่8ถึง9กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ลาวิสตาซาน่าเขาหลักตรงข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยบริการต่างๆเช่นขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบฟูออรายทั้งนี้ประชาชนสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ในวันที่8และ9กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งมีแพทย์บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถานอำเภอตะกั่วป่าจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่14ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและการกุศลมูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถานจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่14ประจำปี2569เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและดวงวิญญาณรายญาติพร้อมแจกสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ที่วิหารเซียนทรงเยี่ยงไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนหลายรายการและมีประชาชนผู้ยากไร้มารอรับการแจกสิ่งของจำนวนกว่า 1,500 คนทั้งนี้มีการจัดหาสิ่งของต่างๆมาให้แก่ผู้ยากไร้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเสื้อผ้าอาหารแห้งเครื่องใช้ต่างๆผู้ที่บริจาคสิ่งของจะถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นกันโดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระราชทานและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ข้าร่วมงานจำนวนมากประเพณีทิ้งกระจาดชาวจีนเชื่อกันว่ายังมีวิญญาณอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีญาติเส้นไหวจะเกิดการหิวโหยอดโซเป็นที่น่าเวทนาบางบ้านจึงอาศัยช่วงบ่ายของวันศาสตร์จีนเส้นไหวผีไม่มีญาติการให้ทานกับผีไม่มีญาติในช่วงวันศาสตร์จีนนี้นอกจากการไหว้ผีไม่มีญาติตามบ้านผู้ไหว้แล้วยังมีการให้ทานใหญ่ที่มักกระทําในที่สาธารณะตามศาลเจ้าโรงเจหรือวัดนั่นคือการทิ้งกระจาดการทิ้งกระจาดแม้ว่าจะเป็นประเพณีจีนแต่เมื่อเข้าสู่ประเทศไทยก็มีการเรียกอย่างไทยโดยนำมาจากการสร้างกระจาดทานถวายกันเทศตามคตินิยมบำเพ็ญมหาทานบารมีอย่างพระเวสสันดรซึ่งเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วในสังคมไทยจังหวัดพังงาจัดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3ติวเข้มทักษะจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรรวมถึงความประมาทซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการจัดอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรตลอดจนเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนดังนั้นกลุ่มสตรีถือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนการรวมพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจะช่วยให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปนายสมเกียรติจงเจริญขนส่งจังหวัดพังงากล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มคนทุกพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในประเด็นสำคัญได้แก่วัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมถ่ายทอดต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยสำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาได้จัดอบรมแล้ว2รุ่นได้แก่รุ่นที่1กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งจำนวน200คนกลุ่มที่2กลุ่มสตรีอำเภอเมืองพังงาจำนวน200คนส่วนการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่3มีกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วม100คนอำเภอตะกั่วป่าเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนายอำเภอชวนเต้นวันที่9กันยายนนี้นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าร่วมกับชมรมแอโรบิกในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ากำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนายอำเภอชวนเต้นประจำปีพ.ศ.2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มีเวทีในการแสดงออกทางด้านกีฬาด้วยการเต้นแอโรบิกสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาและยังเป็นการตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่มีการผลักดันให้เยาวชนประชาชนผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงารัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศ รียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569นอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบและระยะยาวภายใน5ปีเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการในระยะยาวยังมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนซึ่งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการโดยพลันโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการครม.เห็นชอบ MOU ไทยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานวางระบบตั้งแต่สรรหาทำสัญญาตรวจสุขภาพไปจนถึงส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางส่วนและได้รับข้อร้องเรียนจากภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางเพิ่มช่องทางจัดหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามาสู่ระบบได้อย่างถูกต้องโดยศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแรกๆและกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนเพื่อช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนทั้งนี้การดำเนินการระหว่างไทยกับศรีลังกาไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่มีการหารือและประสานความร่วมมือด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปีก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถจัดทำรายละเอียดและบรรจุข้อตกลงร่วมกันได้ในครั้งนี้โดยข้อตกลงจะช่วยให้การจ้างแรงงานเป็นไปตามกติกาเดียวกันและตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยจะกำหนดขั้นตอนการจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้าง จำนวนและคุณสมบัติแรงงานรวมถึงเงื่อนไขการจ้างและค่าตอบแทนโดยแรงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสัญญาจ้างก่อนเดินทางเข้าประเทศและสัญญาจ้างต้องทำโดยตรงระหว่างแรงงานกับนายจ้างด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานขณะเดียวกันแรงงานต้องเข้าประเทศและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตทำงานและทำงานเฉพาะกับนายจ้างและในอาชีพที่ได้รับอนุญาตรวมถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพและมีหลักฐานประกันสุขภาพตามที่กำหนดก่อนเริ่มงานข้อตกลงยังกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบบันเทิงข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าสวยหรืองามนะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า beautiful handsome lovely attractiveCaptivating และคำว่า cute นะคะมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ elegant elegant สะกด E-L-E-G-A-N-T elegant คำว่า elegant นี้นะคะมีความหมายว่างดงามนะคะอย่างอ่อนช้อยนะคะสง่างามก็ได้ค่ะสวยสง่านะคะหรือว่างามนะคะอย่างผู้ดีนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเราสามารถใช้ได้ทั้งกับบุคคลนะคะหรือว่าสิ่งของหรืออาจจะเป็นสถานที่ก็ได้นะคะ elegant ลองดูตัวอย่างประโยคนะคะ Jane is an elegant womanความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนเป็นผู้หญิงที่สง่างามอย่างผู้ดีนะคะ Jane is an elegant woman นะคะเจนเป็นผู้หญิงที่สง่างามอย่างผู้ดีหรืออีกตัวอย่างประโยคค่ะ She likes elegant furnishings in her home ความหมายก็คือหล่อนชอบเครื่องแต่งบ้านที่งามอย่างมีรสนิยมในบ้านของหล่อนนะคะ She likes elegant furnishings in her home หล่อนชอบเครื่องแต่งบ้านที่งามอย่างมีรสนิยมในบ้านของหล่อนนะคะก็คือ เมื่อพิจารณาจากของแต่งบ้านใช่ไหมคะก็ทำให้รู้ว่าเออเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขามีรสนิยมนั่นเองในการเลือกใช้สิ่งของนะคะเราก็ใช้คำว่า elegant นั่นเองนะคะถ้าเป็นสถานที่นะคะก็คืออาจจะเป็นสถานที่ที่แลดูโอท้งนะคะหรูหราทำนองนี้ค่ะก็ใช้คำว่า elegant คำนี้ได้นั่นเองนะคะสำหรับคำนามนะคะเราก็สะกดด้วยนะคะการลงท้ายว่า ance นะคะ elegance elegance ก็จะมีความหมายว่าความงามอย่างอ่อนช้อยนะคะความสง่างามหรือว่าความสวยสง่านะคะความงามอย่างผู้ดีนะคะส่วนกริยาวิเศษนะคะก็จะเป็น elegantly นะคะ elegantly ก็ได้เช่นกันนะคะ elegant คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

ผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะคะผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยหนุนใจนะครับสำหรับลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นนะครับก็คงจะช่วงเจนซีนี่แหละครับวัยรุ่นกับโลกที่กดดันนะครับเมื่อคำว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรนะครับฟังแล้วก็อาจจะงงเพราะว่าลูกหลานวัยรุ่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทั้งร่างกายความคิดแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมีการค้นหาตัวตนของตัวเองนะครับและในขณะที่ผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะมองว่าลูกหลานวัยรุ่นยังมีชีวิตอีกยาวไกลยังไม่มีภาระอะไรมากมายแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เครียดมากนักนะครับเพราะความบันเทิงมีอยู่เต็มรูปแบบในสื่อต่างๆแต่สำหรับวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับความกดดันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจจะหนักกว่าที่ผู้ใหญ่คิดก็เป็นได้นะครับการเรียนเอ่ยการสอบเอ่ยความคาดหวังจากครอบครัวการยอมรับจากเพื่อนเรื่องของความรักเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่เรื่องของการเปรียบเทียบในโลกออนไลน์รวมถึงคำถามที่ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็จะกลายเป็นภาระที่สะสมอยู่ในใจและเกิดเป็นความเครียดได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันหนุนใจกันแตกประเด็นกันในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุรายการเพื่อคุณกำลังใจก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับฟังอัปเดตแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org คลิกค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบแน่นอนครับครับท่านผู้ฟังวันนี้มอบเสื้อกันฝนนะครับแพ็คเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับฝนตกก็หยิบใช้ได้เลยติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่8กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านแล้วก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINEJIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี้
1: ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุ

บทเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของวัยรุ่นนะครับชื่อเพลง18ฝนนะครับเสียงของคุณเสือธนพลนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะมองนะครับว่าชีวิตของวัยรุ่นนั้นเขายังมีเวลาอีกยาวไกลนะครับวัยรุ่นไม่มีภาระอะไรมากแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องให้เครียดมากมายนักแต่สำหรับวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับความกดดันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจจะหนักกว่าที่ผู้ใหญ่คิดซะอีกนะครับเรื่องของการเรียนเรื่องของการสอบความคาดหวังจากครอบครัวการยอมรับจากเพื่อนๆเรื่องของความ

0: รักเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่การเปรียบเทียบในโลกออนไลน์รวมถึงคำถามที่ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สามารถกลายเป็นภาระที่สะสมอยู่ในใจนะครับบางครั้งเมื่อมีคนถามว่าเอ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคำตอบที่ได้รับจากวัยรุ่นก็อาจจะเป็นเพียงคำตอบที่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่คำว่าไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เป็นไรจริงๆนะครับไม่เป็นไรคำนี้อาจจะซ่อนอะไรไว้อีกมากมายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวัยรุ่นบางคนไม่พูดเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับพูดออกไปแล้วก็กลัวว่าพ่อแม่จะผิดหวังพูดออกไปแล้วก็กลัวว่าจะถูกตำหนิพูดออกไปแล้วก็กลัวเพื่อนจะมองว่าอ่อนแอบางคนเคยพยายามพูดแล้วแต่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจก็เลยเลือกที่จะเงียบดีกว่านะครับดังนั้นนะครับเมื่อวัยรุ่นบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องคาดคั้นให้เขาพูดทันทีนะครับแต่สามารถตอบกลับอย่างอ่อนโยนนะครับว่าถ้าวันไหนอยากจะบอกพ่อแม่ก็พร้อมที่จะฟังนะอันนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่ประโยคนี้เปิดประตูไว้นะครับไม่บังคับให้เขาต้องเดินเข้ามาทันทีซึ่งแน่นอนครับวัยรุ่นปัจจุบันได้มีการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนในห้องเรียนแล้วก็ยังเปรียบเทียบตัวเองกับผู้คนจำนวนมากในโลกออนไลน์เห็นคนอื่นหน้าตาดีเห็นคนอื่นมีชีวิตที่น่าสนใจเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเห็นคนเขามีความรักกันเห็นคนเขาเดินทางเห็นคนมีของที่ตัวเราเองไม่มีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับดูทุกวันบางคนอาจจะเริ่มคำถามกับตัวเองนะครับว่าทำไมชีวิตของเราถึงไม่เหมือนเขานะแต่สิ่งที่เราเห็นในโลกออนไลน์เป็นเพียงบางส่วนของชีวิตนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเราเห็นรอยยิ้มแต่เราไม่เห็นน้ำตาเราเห็นความสำเร็จแต่เราไม่เห็นความล้มเหลวเราเห็นภาพที่ถูกเลือกมาแล้วแต่ไม่เห็นวันที่เลวร้ายของเขาเหล่านั้นเด็กวัยรุ่นจึงต้องได้รับการสอนนะครับว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดจากยอดไลค์ยอดแชร์หรือจำนวนผู้ติดตามหรือการได้รับการยอมรับจากคนบนโลกออนไลน์นะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อยากจะเห็นลูกมีอนาคตที่ดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับแต่บางครั้งคำพูดที่เกิดจากความรักกลับกลายเป็นแรงกดดันนะครับทำไมลูกไม่เหมือนคนอื่นแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ถ้าตั้งใจจริงต้องได้คะแนนดีกว่านี้สิเด็กไม่ได้ยินเพียงแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เราพยายามแต่เขาได้ยินว่าตัวเรายังไม่ดีพอสำหรับพ่อแม่นะครับดังนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับการให้กำลังใจจึงสำคัญกว่าการเปรียบเทียบนะครับแทนที่จะถามว่าได้กี่คะแนนนะครับก็ตั้งคำถามใหม่นะครับสอบครั้งนี้ยากตรงไหนบ้างลูกนะครับแทนที่จะบอกว่าทำไมไม่ชนะก็ลองพูดว่าพ่อแม่เห็นว่าลูกพยายามแล้วนะเด็กควรรู้ว่าต่อให้เขาแพ้ต่อให้เขาสอบไม่ผ่านหรือต่อให้เขาทำข้อผิดพลาดเขาก็ยังเป็นลูกที่มีค่าและเป็นที่รักของพ่อแม่อยู่นะครับท่านผู้ฟังครับวัยรุ่นที่เงียบอาจจะไม่ได้ต่อต้านครอบครัวเสมอไปนะครับแต่ที่เขาเงียบเพราะว่าเขาอาจจะกำลังสับสนเขาอาจจะกำลังเสียใจหรือไม่เขาก็อาจจะกำลังกลัวอยู่หรือเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกของเขาเองอย่างไรนะครับบางทีการคุยกันการตะโกนคุยพูดดีๆไม่เป็นหรือไงนะครับอาจจะทำให้เขายิ่งปิดใจนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ้ยวันนี้ดูเงียบๆนะมีอะไรอยากคุยก็คุยมาได้เลยพ่อแม่อยู่ตรงนี้อันนี้แหละครับจะเป็นสะพานที่จะเปิดใจเขานะครับครอบครัวต้องให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เขาแยกตัวจากเพื่อนและครอบครัวมากขึ้นหรือเขาอาจจะมีความไม่สนใจในสิ่งที่เคยชอบมาก่อนมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับการนอนหรือการกินก็มีการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดผลการเรียนหรือการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันพูดถึงความสิ้นหวังพูดถึงความไร้ค่าหรือการไม่อยากมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นสัญญาณครับสัญญาณเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขากำลังมีปัญหาร้ายแรงเสมอไปนะครับแต่จะเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่เข้าไปพูดคุยแล้วก็รับฟังมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าลูกหลานวัยรุ่นพูดถึงการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองอันนี้เราต้องรับฟังอย่างจริงจังนะครับถามตรงๆด้วยความห่วงใยแล้วก็ไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพังหากมีความเสี่ยงนะครับ ถ้าเราต้องขอความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉินในพื้นที่ถ้าเป็นได้ก็ต้องทำนะครับวัยรุ่นไม่ได้ต้องการผู้ใหญ่ที่มีคำตอบทุกเรื่องเสมอไปนะครับเขาอาจจะต้องการเพียงคนที่ฟังโดยไม่รีบตัดสินนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกนะครับว่าพ่อกับแม่อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่พ่อกับแม่อยากจะเข้าใจลูกประโยคนี้จะเป็นพลังมากนะครับเพราะประโยคนี้จะบอกว่าความสัมพันธ์ที่มีไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการมีคำตอบนะครับแต่เริ่มต้นจากการเปิดใจรับฟังกัน
1: กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: ทเพลงจากคุณอัญชลีจงคดีกิจนะครับชื่อเพลงวางภาระนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้หลักการสำคัญกับครอบครัวไว้ข้อหนึ่งนะครับจากพระธรรมยากอบจงไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับครอบครัวบางครั้งเราก็รีบพูดก่อนที่จะฟังรีบสอนก่อนที่จะเข้าใจรีบตัดสินก่อนที่จะรู้ว่าเขากำลังเผชิญอะไรนะครับแต่การฟังอย่างตั้งใจก็คือการบอกคนที่เรารักนะครับว่าความรู้สึกของเธอมีความสำคัญกับฉันมากและพระเยซูคริสต์ทรงให้คุณค่ากับเด็กและคนตัวเล็กๆอย่างชัดเจนนะครับพระองค์ก็บอกนะครับว่าจงให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยนะครับดังนั้นครอบครัวต้องเป็นพื้นที่นะครับที่ลูกหลานและวัยรุ่นสามารถเข้ามาหาได้แม้ในวันที่พวกเขาอาจจะสับสนวันที่เขามีความผิดพลาดหรือมีความอ่อนแอนะครับบางครั้งคำถามที่ดีที่สุดก็คือวันนี้ไหวหรือเปล่านะครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกมีปัญหาแล้วค่อยมาถามไถ่นะครับเราต้องสร้างวัฒนธรรมในบ้านนะครับที่ทุกคนสามารถบอกได้นะครับว่าวันนี้ผมไม่ไหวโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนินะครับเพราะวันที่วัยรุ่นบอกว่าไม่เป็นไรเราอาจไม่รู้ว่าเขาหมายถึงฉันไม่อยากพูดตอนนี้หรือฉันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งเดินจากไปนะครับเพียงบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ยังไม่พร้อมจะพูดแต่จำไว้พ่อแม่อยู่ตรงนี้เสมออันนี้แหละครับเป็นประโยคธรรมดานะครับเป็นความมั่นใจที่สำคัญที่จะทำให้ลูกรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังหนักเกินไปกว่าจะรับไหวพ่อแม่ก็สามารถอยู่เคียงข้างเสมอนะครับวัยรุ่นไม่ได้ต้องการมีชีวิตที่ไม่มีปัญหานะครับแต่พวกเขาต้องการรู้ว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามาเมื่อไหร่พวกเขาจะไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: เพลงจากไบรโอนี่นะครับขอเป็นคนหนึ่งขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งเนรเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ตื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปาน านกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวิน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬา8กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของแวดวงกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวลลิตาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีมี

0: มติอนุมัติตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามมติคณะของมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อนเป็นเรียกรองตั๋วพี่ตั๋วตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เติบโตนะก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.ดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยอะไรต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมละนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็หลายๆกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดชัยเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเรานะก็ทบทวนทักษะในเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะฮะส่วนเรื่องความสูงก็ต่างจากเพื่อนของกาตาร์นะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวทัญญูตั้งสิริอํานวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับพรุ่งนี้11:30 น.รอเชียร์กันนะครับ11:30 น.นะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีในการแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย3-0เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์3-0เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์3-0เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะนะครับก็เราเข้ารอบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการนึงนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮจิมินห์ซิตี้มา3-0เซต25-19 26-24และ26-24ใน2เซตหลังนั้นสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ25-22แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PVL Invitational Conference นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็เป็นสโมสรเขานะนะครับนะเป็นสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับก็ของไทยก็คือเอสโคล่าในนามของเอสโคล่าฟิลิปปินส์ก็คาเมเลียนนะครับเซตที่3เริ่มเปิดเซตมาเราก็นำแต้มไปก่อนคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะผมดูจากที่ไหนนะผมดูจาก YouTube นะแข่งขันกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนไงนะส่วนวอลเลย์บอลพวกนี้นะช่องโมโนถ่ายทอดสดไทยกับไทยเทนนิสไทเป30ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทางด้านของPVL Invitational Conference เนี่ยทาง YouTube ถ่ายทอดสดก็ไปดูกันนะครับส่วนติดตามผลน่าจะทันในช่วงของแวดวงกีฬานะถ้าแต้มไทยไหลนำอยู่2-0ตอนนี้เซตที่3นำอยู่8-6นะทีมไทยนำอยู่8-6นะครับถ้าทันในแวดวงกีฬาจะแจ้งผลแล้วก็มาร่วมยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะในนามสโมสรเอสโคล่านะครับ ส่วนฟุตบอลชายไทยชุดเอเชียนเกมคุณผู้ฟังคุยกันยาวหน่อยเอเชียนเกมเพราะจะแข่งขันกันแล้วนะฮะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอเชียนเกมของเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนาม BGTC3 นะครับปทุมธานีนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราอยู่ร่วมสายเดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีร์กีสถานฮ่องกงซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน FIFA Day นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสันมาไม่ได้แล้วเนี่ยนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับก็นี่คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินทรามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสำหรับร่างกายและจิตใจนะฮะปรับปรุงผลงานในเล่นให้กับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะฮะก็ได้เจอกับโค้ชหลายๆแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับนะยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคีร์กีสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีร์กีสถานก่อนถ้าจะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะไปเรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับนัดแรกเจอคีร์กีสถานนะครับ14นาฬิกานะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ AIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามมานะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาแล้วจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทาง NBT 2 HD นะครับในอย่างน้อยพิธีเปิดแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 4คูณ100แต่ว่าระยะทางสั้นๆ100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาล์ฟ21กิโลกับมาราธอนแล้วนะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะคีรินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนแหละที่คีรินตันติเวชจะ ตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการแข่งขันวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ21กิโลของคิริน1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USATF นะครับก็ไปแข่งขันรายการฟาซอนนิวฮาเวนนะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาฟนะฮาฟ 21.1 นะแต่คิรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะฮะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับเพื่อนเมทของเขานะครับตัวหน้าของชาวฮิกนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเจมโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสู้สีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคิรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐอ่ะนะครับนี่คือคิรินตันติเวชเราจะได้เห็นคิรินตันติเวชนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาควอต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่แคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะฮะถ้าคิรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะนะครับผมยังไม่นับตัวของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากต้นออกกลางเอาขอไปนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีธาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยนามเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยนามเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสโพสชันนอลของสัญชัยนามเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะฮะวันนี้นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญนะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากลนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำไมนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญ นะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟี้ยวปุณณวีรุ่นรถนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวนเพลงนะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทนายของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติกูลศรีแล้วก็ทัศกรสนกรุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับและกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมรัฐศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวที มุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะมีอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมานำแป้งนะครับนวลพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะฮะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Minister Volleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่เป็นคล้ายกับเร็กเก็ตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็กเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็กเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมุ่งหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอนบเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟาโนมอร์ชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสสีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็กเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตเมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่า Set Youth Football Development Camp 2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะครับเป็นฟุตบอลเจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะ นะครับนี่คืออีกมุ่งหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนแล้วครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันนี้นะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆ นะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะอดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยนะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายบายอยู่นะคือย้ายจากดอร์ทมุนด์มาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอร์ทมุนด์นะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ UEFA แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโคเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานติอาโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานติอาโกเบอร์นาบิลนะครับโมเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวคุมทีมนะครับโคเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมเจอทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะครับคิลียันเอ็มบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์บรายม์อิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวอยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาโกสตูรามลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตีสองนะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับคู่อื่นๆก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิยาเรียลนะครับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนี่นะที่เอสตาดิอูดูการาเกานะครับบ้านของปอร์โตนะฟรานเชสโกฟาบิโอลีเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มของอิตาเลียนนะคุมทีมปอร์โตนะแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทางด้านของอลิงฮาเลนจะได้ยิงหรือไม่นะฟอร์มร้อนแรงมากนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนปอร์โตนะครับมีคลับบุกเจอแอสตันวิลล่านะครับก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ในแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AIพร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่จะรับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลิชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Pro with the Future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่เส สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ ProTalk 2026พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีติงกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบโต้ โต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทยเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทยเบรก 0-7 7-6 ไทยเบรก 9-77-6 ไทยเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต7-5 4-6 6-7 ไทยเบรก 6-8 6-1 และ 6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก 4-2 เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน 3-4 เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์ 4-1 เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮล 4-3 เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
11: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่อนรส ณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กรังบีโบขุนทศจากดาวรวมธรรมและบรรจงศิลป์สิริ
12: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็แปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
11: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิตคาดนาครายงาน
10: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในเกาโชเซเรียอาอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
13: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
14: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้มันก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่โดยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปากการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนศักดิ์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆ แต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดา ว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ศ.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

อาคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาคุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติๆทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดเรากับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลืมมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกลกๆพี่2ตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนส์กล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงๆต่ำๆดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนอ่ะเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าทะมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาหุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายเขาดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งๆที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

มเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาคก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบพี่เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคราวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการคลาวด์เซอร์วิสที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการกรรมาธิการเสียงข้างมาก ี้แจ้งว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: คุณรู้ไหมคะว่าทุกๆ10วินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนในเพลงดังฟังก่อนนอน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับและช่องทางเพจเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับก็สื่อสารถึงกันกับเรามาได้นะครับมีนักจัดรายการหลากหลายสลับสับเปลี่ยนกันไปทำหน้าที่ในการจะส่งคุณเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับในช่วงเวลานี้ครับ3 ทุ่ม 7 นาทีโดยประมาณจนถึง4 ทุ่มนะครับวันนี้อยู่กับดีเจฉัตรนะคุณผู้ฟังครับที่เปิดเพลงเริ่มต้นวันนี้ก็จะเป็นขอเพียงที่พักใจจากมิ้นท์มาริวันเจมิน่านะครับเพราะว่าเข้ากับบรรยากาศที่แบบเหมือนมีฝนตกนะแล้วก็เพลงนี้ก็บ่งบอกถึงการแบบเปิดประตูให้ฉันเถอะฉันหนาวเหลือเกินประมาณนี้เนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันไม่ค่อยแน่นอนในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าของเรากันด้วยครับคุณผู้ฟังก็ตรวจเช็คสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมีการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปถึง13กันยายนนะครับออกประกาศฉบับที่4นะครับบอกว่า8ถึง9กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนนะครับส่งผลให้มรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับหลังจากนั้น10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้นะครับ11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับสอบถามผ่านสายด่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ใช้หมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเราไม่อยากให้ฝนตกเลยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมสำคัญของที่ตะกั่วป่าก็คือการเชิญกันไปเต้นแอโรบิกร่วมกับนายอำเภอนะวันนี้ก็มีการพูดคุยมีการก่อนหน้านี้นะไม่ใช่วันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยให้รายละเอียดของนายอำเภอดำรงชิมทับไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อออกกำลังกายร่วมกันโดยการเต้นแอโรบิกนะครับและภายในงานเองก็จะมีการไปออกบูธเพื่อเชิญชวนคนที่จะไปวิ่งในงานวิ่งของบางนายสีรันคัมแบ็กอะเกนด้วยนะคุณผู้ฟังที่รักสุขภาพก็ไม่ควรพลาดนะครับก็ไปร่วมกันเต้นแอโรบิกและสมัครวิ่งได้เดี๋ยวนะไปที่เพลงต่อไปที่เราเปิดให้คุณได้ฟังกันนะครับกับเพลงจากลิสนะครับคุณผู้ฟังครับกับเพลงที่ใช้ชื่อว่าเอาไว้ค่อยคุยนะครับ

ขอบคุณสายโทรศัพท์ด้วยนะครับที่โทรมาแนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยเลือกเพลงผ่านรายการกันมาด้วยนะครับเป็นเสียงเพลงจากหนุ่มเสกนะครับกับรู้สึกอย่างไรหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าไม่ได้ฟังหนุ่มเสกมานานแล้วด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ชวนเราย้อนไปฟังเพลงจากหนุ่มเสกเนาะเมื่อก่อนถ้าพูดถึงหนุ่มเสกเนี่ยก็จะเป็นถ้าในส่วนตัวเนี่ยก็จะจำได้กับการที่เขาเล่นละครเรื่องเกิดแต่ตมเนาะซึ่งก็นานมามากแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะฟังเพลงตามคำแนะนำกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็นการให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับให้ผ่อนคลายกันก่อนเดี๋ยวนะผ่อนคลายกันก่อนนอนคืนนี้นั่นเองครับ

นันได้ฟังเพลงเก่าๆนะคุณผู้ฟังก็ได้นึกถึงวันวานได้เหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลานั้นเราทำอะไรอยู่หรือว่ามีความทรงจำดีๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนั้นอะไรบ้างนะครับเราไปต่อกับเสียงเพลงจากเอกสุรเชษฐ์นะครับกับน้ำ

ครับภาษาที่2เป็นชื่ออัลบั้มจากเอกสุรเชษฐ์นี่คือน้ำซึมบ่อทรายซึมลงไปก็มันน้ำซึมบ่อทรายเนาะคุณผู้ฟังครับมันก็แบบเก็บกักน้ำไว้ไม่ได้เท่าไหร่อย่างไรเสียแล้วก็เหมือนศูนย์เปล่าประมาณนั้นนะมีเรื่องราวที่ต้องย้ำให้ฟังกันว่าวันพรุ่งนี้ให้คุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็อาจจะแบบเป็นช่วงเลิกงานแล้วไปฟิตร่างกายเตรียมความพ

รมไหนสังกัดอะไรเป็นเสื้อผ้าแบบชุดเหมือนกันก็จะได้รู้ว่ามาด้วยกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็หลักๆแล้วก็เรามีเสื้อผ้าอะไรอยู่แล้วเราก็ใส่ไปร่วมจอยกับกิจกรรมนี้กันได้ครับเป็นการไปสนุกด้วยกันแล้วก็สร้างสุขภาพด้วยกันสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนของเราถามว่าจัดขึ้นที่ไหนก็จะเป็นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่านะครับเวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปครับแล้วก็จะแล้วเสร็จประมาณสัก18นาฬิกา30นาทีประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้กันแล้วเนาะเรามีนัดกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าก็ไปเต้นแอโรบิกกันเดี๋ยวทางสวทตะกั่วป่าก็จะส่งเจ้าหน้าที่สาวๆของเราเนี่ยไปร่วมเต้นออกกำลังกายด้วยแล้วก็ให้ไปทำข่าวด้วยให้ไปทำการเต้นแอโรบิกด้วยหลายภารกิจนะครับก็เชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็เคลียร์จากว่างเว้นจากภารกิจการงานกันแล้วเนี่ยก็ไปร่วมกันเต้นแอโรบิกกันก็น่าจะมีผู้นำเต้นอะเนาะก็เหมือนกับว่ามีหลายๆจังหวัดแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าเป็นที่นิยมของการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกนะครับตอนสมัยดีเจชัดเองเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเขาเหมือนเด็กฝึกงานอะเนาะเขาก็พาไปเต้นออกกำลังกายเต้นแอโรบิกนี่แหละมันก็ถือว่าออกกำลังกายได้ทุกส่วนแล้วก็เหนื่อยเอาการอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เชิญชวนนะครับเราแวกใกล้เคียงก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้กันได้ครับบางคนถามมาจากอำเภออื่นๆมาร่วมได้ไหมมาได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วเสร็จในช่วงประมาณ6โมงครึ่งก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกับกิจกรรมนี้ครับฟังเพลงเก่าๆจากเต็มวุฒิสิทธิ์นะครับและนี่คือบอกได้ไหมครับ

เพลงจากเต็มวุฒิสิทธิ์นะคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกไว้ว่าพรุ่งนี้นอกจากจะมีการเต้นแอโรบิกร่วมกันแล้วเนี่ยนะก็ยังจะมีการไปออกบูธเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากจะวิ่งกับเทศบาลบางนายสีคุณผู้ฟังครับกับบางนายสีรันคัมแบ็กอะเกนแล้วก็เขามีการเปิดรับสมัครไปแล้วนะแล้วก็มีช่องทาง LINE Official ให้สมัครหรือว่าใครที่จะ walk in ไปสมัครที่เทศบาลบางนายสีก็ได้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ในงานแอโรบิกเนี่ยก็จะมีการเปิดบูธสำหรับผู้สนใจสมัครวิ่งกันด้วยเดี๋ยวเราจะมีเสียงจากรองผึ้งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีการเชิญชวนให้ไปวิ่งในงานนี้อย่างไรแล้วก็คือเขาจะเปิดรับสมัครกันแค่ช่วง อาจจะแค่เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปิดรับสมัครแล้วก็รับสมัครค่อนข้างจะจำกัดจำนวนนะครับพอเต็มก็จะปิดรับสมัครประมาณนี้นะแล้วก็ไปวิ่งกันในปี70 คือรับสมัครไว้ก่อนแล้วก็งานก็จะจัดในช่วงวันในช่วงเดือนมกราคมปี2570นั่นเองเดี๋ยวฟังรายละเอียดในช่วงถัดไปจากรายการเพลงดังฟังก่อนนอนครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงท่านะครับซึ่งเป็นดั้งเดิมของมิสเตอร์ทีมแต่ว่าอันนี้เป็น ETC เขาชวนมาแจมครับ

0: แค่ไปยังเดียวเท่านั้นนะครับกับท่านะครับนี่คือมิสเตอร์ทีมแล้วก็ ETC ชวนมาแจมนะครับระยะหลังเนี่ยระยะหลังเนี่ย ETC เขาก็จะชวนศิลปินท่านนั้นท่านนี้มาร่วมแจมนะครับอย่างที่คนอีกคนนึงที่เป็นศิลปินที่แบบชอบชวนคนมาแจมเนี่ยก็จะมีโต๋ใช่ไหมโต๋ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาในแนวแบบ เล่นเปียโนแล้วก็หาคนมาร่วมแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ X โต๋ศักดิ์สิทธิ์ X กบทรงสิทธิ์ประมาณนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นแบบเหมือนกับสร้างสีสันแล้วก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มการติดตามผ่านช่องทางของออนไลน์ได้ด้วยนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นั้นเรานำเสนอขอบคุณคุณแอมเวย์นะครับที่ทักทายมานี่เรามีทาง TikTok Live ด้วยนะอันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งนะก็ขอบคุณด้วยนะครับจัดรายการด้วยเก่งมากขอบคุณมากครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเต้นแอโรบิกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการไปออกบูธเพื่อที่จะมีการสมัครวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรองพึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีบางนายศรีเนาะให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเผื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าเขาจัดกันวันไหนอย่างไรสมัครได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่สนใจจะสมัครก็ไปสมัครในงานเต้นแอโรบิกกันได้เพราะว่าเขาจะมีการไปออกบูธเปิดรับสมัครผู้สนใจในงานวิ่งครั้งนี้ด้วยนะครับกับงานวิ่งบางในสีรันคัมแบ็กอะเกน2027วิ่งกันวันที่30มกราคมซึ่งมี2ระยะด้วยกันครับเดี๋ยวนะครับ
1: แล้วนะคะสวัสดีค่ะรองพึ่งจากเทศบาลตำบลบางนายศรีนะคะวันนี้มาเชิญชวนให้ประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนไปร่วมวิ่งกันนะคะเรามีนัดกันวันเสาร์ที่30มกราคม2570ค่ะมีงานวิ่งบางนายศรีรันคัมแบ็กอะเกนกลับมาแล้วนะคะร่วมวิ่งกันมีระยะฟันรัน 4.5 กิโลนะคะและก็มีระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลค่ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอตะกั่วป่านะคะมาร่วมวิ่งกันนะคะเวลาวิ่งนะคะช่วงบ่ายนะคะ 15:30 นาทีนะคะที่สวนสุขภาพควนใยหม่อนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนะคะสามารถสมัครได้ที่เทศบาลตำบลบางนายศรีนะคะที่โต๊ะประชาสัมพันธ์เบอร์โทรนะคะ076421484ค่ะหรือ LINE Official นะคะสมัครทางไลน์ได้นะคะหรือเข้าไปทางเพจค่ะบางนายศรีรันค่ะ BANGNAISRIRUN บางนายศรีรันนะคะเข้าไปติดต่อสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะคะวันเสาร์ที่30มกราคม2570นี้นะคะ
0: สนใจสมัครระยะไหนก็ไปกันได้นะครับกับกิจกรรมบางนายศรีรันคัมแบ็กอะเกนซึ่งก็จะเป็นการวิ่งที่ไม่เหมือนกับงานวิ่งทั่วไปนะคือเขาจะปล่อยตัวในช่วงบ่ายสามคุณผู้ฟังครับคือปกติงานวิ่งเราจะต้องตื่นแต่เช้าใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยตัวกัน6 โมงเช้าประมาณนี้หรือว่า5:30ถ้าเป็นระยะฮาล์ฟมาราธอนเนาะก็รอบนี้ก็จะวิ่งแบบไม่ต้องตื่นเช้ามากเนาะ30มกราคมแต่ว่าเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของบางนายศรีรันนะครับแล้วก็ค่าสมัครนั้นก็จะอยู่ที่เดี๋ยวนะครับมี350บาทสำหรับฟันรันแล้วก็450บาทสำหรับมินิมาราธอนก็จะเป็น2ระยะด้วยกันนะครับปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 16:25 นาทีแต่ว่ากิจกรรมมันก็น่าจะรันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปแล้วก็มีรางวัลด้วยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจบางนายศรีรันนะครับแล้วก็เข้าไปสแกน QR code แล้วก็ที่สำคัญที่บอกไปว่าพรุ่งนี้ใครที่ตั้งใจว่าจะไปเต้นแอโรบิกที่อำเภออยู่แล้วเนี่ยไปแวะสมัครวิ่งกับบางนายศรีรันกันได้นะครับก็ไปกรอกรายละเอียดแล้วก็สมัครระยะที่สมัครแล้วก็สแกน QR code จ่ายเงินกันได้บริเวณของการจัดงานแอโรบิกได้เลยนะครับเสื้อก็จะมี2สีสำหรับสีดำก็จะเป็นสำหรับระยะมินิมาราธอนส่วนสีขาวก็จะเป็นสำหรับระยะฟันรันนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีรางวัลรุ่นละ5รางวัลเนาะรู้รายละเอียดในเพจบางนายศรีรัน come back again นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพคุณผู้ฟังนะแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วก็อย่าชะล่าใจไปซ้อมด้วยจะได้ฟิตตั้งแต่บัดนี้สมัครรอไว้ก่อนแล้วก็ไปวิ่งกันในช่วงเดือนมกราคมครับคิดถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงหนังเรื่องนี้ด้วยเนาะที่นานแล้วแหละกับอยากให้รู้ว่ารักเธอนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เซ็กโฟนคลื่นเงาสาวข้างบ้าน

ใครเกิดมาเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาของหนังเรื่องนี้บ้างนะก็คงจะจำกันได้ดีว่านักแสดงในเรื่องนั้นก็จะเป็นพอลล่าเทเลอร์ใช่ไหมแล้วก็บีมกวีนั่นเองนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เข้าฉายตั้งแต่ปี2546นะครับแต่ว่าเพลงที่ร้องเนี่ยเป็นเพลงจากจอห์นนี่อันวาที่ร้องเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งเชื่อว่าพอเปิดคราวใดเราก็ยังคงร้องคลอตามไปได้นะคุณผู้ฟังครับช่วงท้ายจากเพลงดังฟังก่อนนอนกันแล้วนะครับมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงตามคำแนะนำด้วยนะวันนี้มาสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันต่อไปอาจจะเจอกับดีเจมะตูมดีเจน้ำเปล่าสลับสับเปลี่ยนกันไปทำหน้าที่ส่งคุณเข้านอนวันนี้ส่งคุณเข้านอนกับเธอคือหัวใจของฉันจากนิครณวีหรือนิคเดอะสตาร์นะครับถือว่าเป็นเพลงเอกของเขาเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็เราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของนิคสักเท่าไหร่เนาะวันนี้เวลาหมดแล้วลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: สส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายซูดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชาวลีเชวิกขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและครูสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงษ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงษ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงษ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงษ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงษ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรีนแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและครูเอื้อท่านนำมาให้วงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

อาทิตย์ที่11พฤษภาคม2512อายุ56ปีนะคะฟังเพลงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินต่อในช่วงนี้เริ่มได้ฝากลมจูบช่อรักซ้อนสองเพลงนี้คุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคำร้องเป็นของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์นะคะและเพลงที่3รำวงพลายแก้วนางพิมพ์ทาตรีแต่งคำร้องค่ะทั้ง3เพลงคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

รำวงไว้หลายเพลงมากเลยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วนั่นก็คือรำวงพลายแก้วนางพิมพ์ต่อกันอีก3เพลงค่ะเป็นเพลงรำวงเช่นเดียวกันรำวงความหมายในดวงตาเสียงโทนและคอยก่อนยอดชาย3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปภ.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์ทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: นักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโปลิศถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก
1: ถึงเมื่อก่อนผมจะย้อนบอกกล่าวท่านใหม่ตำ

แต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสีเยมปล้นข้าเจ้าสักถูกจากต้นนับว่าเกมรอดไปก็คล้ายแปลงเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบรุดไปตรวจหัวผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร

แขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องคำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่านะอย่าว่า

0: นั่นคือเพลงที่คุณเสน่ห์โกมารชุนแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองคือเพลงรำพึงรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็สุภาพบุรุษเรือจ้างและโปลิสถือกระบองท่านผู้ฟังคะพูดถึงคุณชาญเย็นแขเพลงที่ท่านขับร้องจากครูเพลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดังระเบิดเลยฟังจากคำบอกเล่าของครูสมานนภายนหรือครูใหญ่นภายนเลยนะคะ
1: สำหรับชาญกับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อายุก็เขาอ่อน

ัดครั้งแรกแล้วก็เพลงนั้นได้ขายดีที่สุดนะฮะสมัยนั้นแผ่นเสียงแผ่นเนี้ยราคาขายส่งมันแผ่นละ18บาทขายได้ถึง 5,000 แผ่นก็ได้รางวัลมาในราว 4,000 กว่าบาทนะฮะมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ชาญเนี่ยร้องหรอกความจริงจะให้บุญช่วยร้องเผอิญวันนั้นบุญช่วยไม่มาครูแจ๋วเนี่ยสง่าเนี่ยชาญเนี่ยติดตามลุงแจ๋วไปด้วยก็อยากจะไปฟังว่าไอ้วิธีการอัดเป็นเสียงมันยังไงก็เผอิญมาบุญช่วยมาลุงแจ๋วก็เอาชาญเนี่ยร้องก็เลยอัดข้าน้ำนมเนี่ยก็เลยเป็นเพลงที่ดังมาก

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงค่าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนจบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืมสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

นั่นคือผลงานของพี่ชายและน้องชายคุณชาญเย็นแขนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวันลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวันลบปิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรม

วัลลบวิชุกรเป็นศิษย์ของครูล้วนขวัญธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตบฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตบฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามานึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเออเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันมาได้ยังไงมันก็ว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็ไม่นั่งทบทวนตัวฟังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประกอบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยมาไตรตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทุกฝังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตรตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตรตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลย ให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝั่งเป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามการเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฝังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดี
1: เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน 3 ตอน3อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตำหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่ พราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออรรคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเอง temporal or spatial คำว่า time and spaceในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภาวะพอสำเภาวแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชั่นทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมหนึ่งก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10นาทีมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคลาสเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10นาทีนี่เป็นเหมือนชั่วโมงนึงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีมันเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองเอ้ารู้สึกตัวอีกทีชั่วโมงนึงแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปี นี่เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันอะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละพบกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะตั้งหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าพบเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ตั้งหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and space เวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นภพก็ได้ก็เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสะนะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะอัคคณสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้ยินหวังเหมือนพ่อค้าพ่อค้าหรือแม่ค้าแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดอย่างนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กซ์ทเวลฟ์โอจิบาถะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชันก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณน่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีๆนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เออเวลานี่สำคัญด้วยนะก็จึงมีคำพูดอย่างนี้ระวังถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะโอ้โถขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ท่านผู้ฟังฟังคำเนี้ยแล้วคิดไตรตรองไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่านี่ผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะเออมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงเออมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานเขาพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะ หลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอาไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปก็เรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเอาคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วจะเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรตั้มหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาก็เรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงโอ้ฉลาดสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นนะสิเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมแล้วทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะแม้ถ้าเสียประโยชน์นี่เสียดายมากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในพระสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับช่วยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับช่วยไว้ได้ด้วยโอ้วันนี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือที่จะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ ไม่ได้อย่างที่สามดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นมาอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับช่วยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกใช่ไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกตุ้มฝังเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเคยเป็นพ่อค้าบริษัทก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวะนี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้แล้วก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฝั่งเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากมากเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณได้โอกาสแล้วคุณไม่คว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้แต่หวังมันมีแต่เงียบแหละแต่เงียบก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรตั้มหวังเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพอการนะแต่ถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนคุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไปได้ที่เรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตรหรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆยังเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยแล้วต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยคือจำคุกของเด็กเนี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนสิงั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างไหนอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะค นที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วนี่คุณจะมาโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละคนจีนก็ไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะตัววันเชงเม้งน่ะก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเพราะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยว่าจะทำยังไงเนี่ยอย่างคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอะเพราะว่าตอนนี้มันเด็กๆ เวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสแล้วปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝั่งเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนใน2ส่วนแรกนั้นโดย2ส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้มีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราดันไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือ2อยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นพบเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญานี่ไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกนั่นแหละที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่ก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตั้งฟังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนุเยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียนเ ช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็จะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าก็ด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนคือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมคือทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวเฮ้ยนี่แสงอะไรทำไมมันช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งโอ้โอ้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมึงเดินแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากคันหรอหรือว่าแสดงธรรมจักหรือว่าปรินิพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืน

รูปก็คือต้องได้สมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปละไม่มีกามแล้วในชั้นนั้นถ้าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปจะไม่สามารถได้ยินเสียงทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็ไม่ต่างกันกับสัตว์นรกในแง่ของการทำความเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสุขนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปนั้นคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่านั้นมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเดินไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้ก็เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่เดี๋ยวพวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะเดี๋ยวนี้คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้ในระหว่างเราบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะทุกฝั่งแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยนะครับพูดเจาะจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นทางมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าเออทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพูดแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี้กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเหมือนกับว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญา3ไม่เข้า

ายนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราเราแบ่งเป็น3ส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนและส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่2คือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้พวกอื่นนี่เสียโอกาสอีกเหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วท่านผู้ฟังหลวงโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงทำอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะตำฝังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนต้นเปรียบไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยสวยงามงามเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนนี่ถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวากยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปในวังไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันเป๊ะถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาท่านผู้ฟังระยะนี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเปิดว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่
มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นหวังน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟลุกฟลุกได้เท่านั้นนะความที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งอยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมากสองความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในทางฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยากสามเท่าสมมติว่าถ้ามีโลก3ใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่า3ตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้ง3ดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาหายใจไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้ไงทุกฝั่งโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือ3อย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2คำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและ3เราได้ความเป็นมนุษย์1มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2มีการแสดงพระสัทธรรมและ3เราได้กำเนิดเป็นมนุษย์3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านี้บางคนอาจจะคิดใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100 ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่ร้อยปีเนี่ยมันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ร้อยปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนน่ะไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งแน่นอนบางคนอาจจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวนี้
หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะตายเวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะตายเวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่แน่จริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลน่ะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะท่านหวังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลามานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายตะบวงให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ทุกครั้งวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนี้สังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นวันที่9เดือน9วันนี้น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าที่แบบว่า
1: น่าจะตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะคะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคะสธนช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปภ.ได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปภ.แล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจุลพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2:00 น.นะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่
0: ะ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสำเร็จตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของ พิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระยับระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำย่อน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
0: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกอนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบ.ตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริส ย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคลองร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วยนะ
0: ใช
1: ่
0: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณเพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12ถึง16
0: 12-18
1: ตุลาคม
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนอ่ะนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุ้มเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นค่ะหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่
0: ะ
1: นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
0: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ในประเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิชเชอร์คัม นะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกันนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอโรน่าก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ don't นะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแหละครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองล่ะครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคก

กจากระบบ Paper และ Pencil ควบคู่กับ E-Exam ไปสู่การสอบแบบ E-Exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำเลยครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัท Top Up Tourist โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน

0: 569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้าการณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆหมาดๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุ กันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใด หากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:53 นะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
1: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
0: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
1: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
1: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่สมัยคุณพี่พับเพิงนะคะคุณประภา
1: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานและอยากจะไปทำงานมาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง 70,000 กว่าบาท
1: โอ้เยอะค่ะ
0: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20อัตรา3ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราพนักงานต้อนรับ5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สูงถึงนะคะ 71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180ซมนะ
1: ค่ะ
0: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163ซมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทํางาน2วัน
1: อู้ดีจังเลย
0: ไม่แต่เค้าทํางาน
1: เป็นอยากทําแบบนั้น
0: ทํางานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนอย่างเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
1: ทํางานเหมือน
0: ทํางานอีกวันละ
1: ลักษณะพาร์ทไทม์
0: วันละ4ชั่วโมงเองเนาะประมาณนี้อ่
1: ะ
0: นะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจำปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสำคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ 4:30 นนะ 16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด
1: ๆค่ะ
0: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒนะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆ เนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึงร้อยละ70นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีเดรุสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกานะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมาธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุภจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ต